0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: 2เพลงอุ่นๆนะครับที่เลือกมาต้อนรับเช้านี้ของเรานะครับนี่คือแปะหัวใจนะฮะกันจากเจ้านายจินเจตนะครับเฟเจอริ่งกับจูเน่ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงก่อนหน้านั้นนะครับคริสพีรวัฒน์นะฮะเติมเธอ7โมงเช้า40นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่สัญชัยเรดิโอ Good Life Good Music นะครับมาละแบงค์กลิดเปิดไมค์ประจำการยานแม่นะครับตั้งแต่7โมงครึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆนะครับถึง11โมงครึ่งชั่วโมงแรกแบบนี้เราก็อยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนนะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะครับมีคนตื่นเช้าเยอะเลยวันนี้มอร์นิ่งคุณต๊อปแท็บนะครับคุณกุ้งแห้งคุณเบียร์คุณมาม่าชุดเบลคุณหมิวสสิธรครับพี่ตุ๊กจากเด่นชัยแม่ฝนจากเชิงเซาพี่น้ำฝนก็ตื่นเช้าด้วยวันนี้นะจริงก็คือตื่นเช้าทุกวันแหละนะแต่ว่าวันนี้มาเช้าเป็นพิเศษครูแบมนะจากอุดรธานีนะครับแล้วก็มีใครแคปน้องรุ้งใบบุญพี่จั๊กนะครับแม่น้องชาบูแล้วก็พี่เชอรี่ที่เปิดคลื่นให้เราทุกวันนะนี่คือคนตื่นเช้าเราเช้านี้ครับว่าแล้วก็ไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่23กันยายน2569นะครับพัทยาเราฝนฟ้าคะนองฮะฝนเพิ่มขึ้นเป็น 80% ของพื้นที่นะครับเต็มที่แน่นอนวันนี้นะฮะอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสต่ำสุด26องศานี่ฮะความเร็วลม17กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกิจกรรมทางทะเลใดๆอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนอย่าเพิ่งเล่นนงเล่นน้ำนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น16นาทีนะครับพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้นะครับ
1: Good life, good music.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ังบางท่านไม่คุ้นหูเพลงนี้ด้วยนี่ฮะจะบอกว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มตั้งแต่ปี2553แล้วนะครับอยู่ในอัลบั้มอาสาสนุกนะพี่เบิร์ดธงชัยนะครับอกมีไว้หักนะฮะจริงทุกคำดังนั้นเลยนะฮะอกมีไว้หักมีรักก็ต้องมีทิ้งไงถูกไหมดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็ต้องมีหนามอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาของหัวใจเพราะนั้นเนี่ยอกหักหนึ่งครั้งก็เท่ากับแข็งแรงขึ้น1สเต็ปประมาณนี้นะครับนะพี่เบิร์ดบอกไว้นะฮะอ่ะเป็น1เพลงเก่าที่หยิบมาฝากกันส่วนเบรกที่แล้วมีอยู่ก่อน Yo Boy TJ featuring กับพี่โอ๊ตปราโมทแล้วก็มี Jason Derulo นะครับ featuring กับ Adam Levine นะฮะกับ Last Style นะครับ 7:53 นาทีพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาเราเช้านี้นะครับขมุกขมัวหน่อยๆเพราะว่าเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับเช้านี้55 USAQI ครับแล้วก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ไปตลอดทั้งวันครับสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน61 USAQI อากาศไม่แย่นะครับทำกิจกรรมนอกบ้านกลางแจ้งได้ปกติแต่เราก็อาจจะเจอฝนหน่อยเดี๋ยวช่วงสายๆประมาณ 10-11 โมงเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาประมาณ 80% นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ๆบ่าย 3-4 โมงแบบนี้ก็อีกประมาณ 80% นะฮะค่ำๆหลังเลิกงานนะหัวค่ำทุ่ม2ทุ่มก็จะตกลงมาอีกประมาณ 80% ครับเตรียมตัวเลยวันนี้ตลอดทั้งวันทา3ช่วงเวลาฝนหนักหน่อยวันนี้ช่วงนี้ก็วางแผนในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเดินทางนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาตินะครับสัญชัยช็อกกระเป๋าเหมือนเดิมครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

นั้นจากวงเคลียร์นะฮะไม่เจ็บเลยสักวันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ที่ปลอดภัยเงินจาก yesterday ด้วยนี่ฮะสัปดาห์นี้ที่ที่ปลอดภัยก็อยู่ในชาร์ตกับเรานะครับอยู่มั้ยที่ที่ปลอดภัยหาก่อนนะฮะจำชาร์ตตัวเองไม่ได้รายงานไปเองด้วยนะครับนั้น yesterday นะน่าจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเพลงนี้นะฮะก็เป็น2เพลงร็อกเนาะเช้านี้เลือกต้อนรับต้นชั่วโมงแรกเราด้วยความร็อกๆโยกๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอรุณสวัสดิ์ผู้ฟังด้วยนะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับวันพุธกลางสัปดาห์ไหนใครไม่อ่อมใครยังสตรองอยู่ทักทายกันหน่อยทั้งทาง LINE @Sunshine Radio แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ TikTok ของเรานะฮะก็ออนแล้วไลฟ์แล้วนะครับอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันแบบนี้ทุกช่วงในใจด้วยส่วนทางออนแอร์ก็104.75สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับรวมถึง 95.25 นะฮะในเขตพื้นที่พัทยาเราด้วยอยู่กับแบงค์กริดแบบนี้นะครับซันชายทอล์คเบานะฮะเช้าๆนะครับแล้วก็ยาวๆจนถึง 11:00 นนะครับช่องทางที่เราคุยกันนะฮะ LINE Official ที่ Assign Sunshine Radio นะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับนะทาง Sunshine Radio Thailand ใครที่เป็นชาว TikTok อยู่แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้หน่อยนะครับไลฟ์กันตั้งแต่เช้าแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทุกช่วงเจด้วยนะครับแน่นอนนะฮะสันชัยช็อกเบาแบบนี้นะครับเราก็มีเรื่องมาเล่านะฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังมีกระแสไวรัลอะไรต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายเลยเนาะ1กระแสนั้นฮะหลายๆคนน่าจะแบบได้เห็นมาวัน2วันละเป็นที่พูดถึงมากนะฮะเจ๊ที่ไปมั่วบ้านงานนะครับเข้าไปอยู่ในร่วมเฟรมถ่ายรูปกับพี่หนุ่มกัญชัยมานะฮะนะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนคอยติดตามอยู่เอ๊ะสุดแล้วเป็นใครนะฮะวันนี้ก็เลยไปเจอเรื่องนี้มาคุณฟังทำไมบางคนมั่วบ้านงานได้เนียนจนไม่มีใครสงสัยมั่วบ้านงานจนไม่มีใครสงสัยมันมีคนแบบนี้อยู่นะฮะจุดเริ่มต้นของเรื่องก็คือว่ามีเหตุการณ์หนึ่งรู้ฟังกำลังเป็นไวรัลนะฮะมีบุคคลคนนึงฮะเข้าไปอยู่ในวงสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ทีมทนายได้อย่างแนบเนียนนะครับความน่าสนใจไม่ได้อยู่แค่ว่าเข้าไปได้ยังไงคุณฟังแต่ว่าก็คือเข้าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกลับนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเลยก็ปล่อยให้อยู่เข้ามาอยู่ในวงสัมภาษณ์เข้าเฉยๆเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าบุคคลนี้น่าจะมากับทีมทนายขณะที่อีกฝั่งก็เข้าใจว่าอ่ะคนนี้เป็นคนรู้จักของอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยคนหนึ่งไม่สงสัยอีกคนก็ไม่สงสัยตามและเมื่อคนรอบๆเห็นว่าทุกคนทำตามปกตินะฮะไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ยิ่งไม่มีใครคิดว่าต้องถามว่าคนนี้เป็นใครนะก็เลยปล่อยเนียนๆอยู่อย่างนั้นนะฮะก็อาจจะเอ๊ะบ้างแต่ว่าก็น่าจะเป็นคนรู้จักของใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยจนเมื่อมีการถามกันจริงๆนะฮะแล้วก็พบว่าคนคนนี้แทบไม่มีใครรู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่นะฮะผมนึกว่ามากับคุณอีกคนก็บอกอ้าวผมก็นึกว่ามากับคุณอะไรอย่างเงี้ยและตรงนี้ฮะก็เลยทำให้

เรื่องซึ่งตอนแรกเนี่ยดูเป็นเหตุการณ์ขำๆนะฮะล่าสุดก็คือเริ่มมีคนเข้ามาวิเคราะห์ในเรื่องของในมุมจิตวิทยามากยิ่งขึ้นฮะแรกๆก็จะเป็นคำถามนะถามว่าเข้าไปได้ยังไงนะเข้าไปได้ยังไงอะอะไรอย่างงี้นะต่อมาฮะก็เลยเข้าไปสู่คำถามที่ว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีใครถามใช่ไหมนะฮะเรื่องนี้ครับนายแพทย์เจษดาทองเถานะครับหรือว่าคุณหมอเจษดานี่แหละนะฮะจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้ามองเรื่องนี้อีกด้านเนี่ยคำถามที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่เพียงแค่บุคคลนี้เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแต่อาจจะเป็นคำถามที่ถามว่าทำไมคนตั้งเยอะถึงไม่มีใครถามตั้งแต่แรกว่าคนนี้คือใครนะฮะคำตอบส่วนหนึ่งครับคุณผู้ฟังเกี่ยวข้องกับวิธีทำงานตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ว่าแล้วก็เรื่องนี้มันมีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์อยู่คุณผู้ฟังนั่นก็คือในชีวิตจริงเนี่ยคนเราไม่ได้หยุดตรวจสอบทุกสิ่งที่เห็นอยู่ตลอดเวลาครับแล้วในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจเนี่ยเรามักจะมองปฏิกิริยาของคนรอบข้างก่อนเพื่อช่วยตัดสินว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยปกติหรือไม่ปกติเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าดูทรงนึกออกปะดูทรงก่อนดูทรงถ้าทุกคนไม่เอ๊ะเราก็เนียนๆไม่เอ๊ะแต่ทุกคนเอ๊ะเราก็เอ๊ะด้วยมันจะมีคนแบบนี้อยู่คุณผู้ฟังครับซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็นำไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า social proof นะฮะนั่นก็คือการมองคนอื่นตัดสินใจก่อนอันนั้นเองเนี่ยก็คือการใช้พฤติกรรมหรือว่ากิริยาของคนอื่นเนี่ยมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของตัวเราเองโดยเฉพาะเวลาที่เราเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยคืออะไรอย่างในเหตุการณ์นี้นะฮะคนหนึ่งเห็นอีกคนไม่สงสัยก็เลยคิดว่าอ๋อเขาคงรู้จักกันในขณะที่อีกคนก็เห็นทุกคนยืนกันตามปกติก็เลยคิดว่าอะไรอ๋อไม่มีอะไรผิดปกตินี่นะจนต่อมาทั้งสองฝ่ายก็เลยไม่มีใครถามพอไม่มีใครถามก็อะไรฮะก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะไปถามขึ้นมาพอไม่ถามก็เลยไม่ถามอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปกติสุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากก็คือว่าทุกคนคิดว่ามีใครสักคนรู้จักทั้งที่จริงอาจไม่มีใครรู้จักเลยเหมือนกับเรื่องราวของเจนุสนะฮะมั่วบ้านงานล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งนะเมื่อทุกคนต่างใช้ปฏิกิริยาของคนอื่นเนี่ยเป็นหลักในการทำความเข้าใจนะครับก็นะฮะสุดท้ายก็มีการยืนยันเข้าใจกันเป็นทอดๆว่าเออฉันก็เธอก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะแต่ว่าโซเชียลพรูฟเนี่ยเพียงอย่างเดียวครับก็ยังอธิบายความเนียนของเหตุการณ์นี้ได้ไม่หมดนะฮะเพราะยังมีคำถามว่าแล้วอะไรทำให้คนแปลกหน้าคนหนึ่งและดูเหมือนเป็นคนในขึ้นมาตั้งแต่แรกคุณผู้ฟังอะไรทำให้คนแปลกหน้าเจนุสเนี่ยดูเหมือนเป็นคนข้างในขึ้นมาฮะตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าพื้นที่สีเทาของสถานการณ์เขาใช้อย่างนี้นะฮะคำอธิบายของสถานการณ์คือพื้นที่สีเทาของสถานการณ์นั่นเองไม่ต้องบอกว่าเป็นใครคนอื่นก็อาจคิดไปเองให้เราเรียบร้อยเลยนะฮะซึ่งในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยบางครั้งครับเราก็จำเป็นต้องประกาศเราก็ไม่จำเป็นต้องประกาศหรือว่าอ้างตรงๆว่าฉันเป็นทีมงานนะหรือว่าฉันเป็นผู้ช่วยหรือว่าฉันมากับคนนี้ไม่ต้องบอกใครเพียงแค่พฤติกรรมภายนอกของเราเนี่ยให้ปรับพฤติกรรมภายนอกของเราให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเนียนคุณผู้ฟัง1แต่งตัวกลมกลืนกับคนในงานเนียน2ไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดูสมเหตุสมผลก็ไปยืนแทรกแล้วก็ดูสมเหตุสมผลแต่งตัวก็เนียนอยู่แล้วก็ไปยืนอยู่รวมๆกันมันก็เลยถูกเหมารวมเนียนๆไปนะหรือว่าพูดคุยหรือพยักหน้ากับคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติอ่ะไปยืนฟังด้วยพยักหน้ามองคนนั้นมองคนนี้อย่างเป็นธรรมชาติเนียนนะแล้วก็ทำเหมือนรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เข้าไปเนียนไปพยักหน้าเงิงกักอย่างนี้เนียนและสุดท้ายไม่แสดงอาการลังเลหรือประมาทก็คือไม่มีพฤติกรรมยึกยักไม่อะไรเลยเนียนอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าพฤติกรรมภายนอกเข้ากับสถานการณ์นั่นเองเจนนุษย์นะเมื่อคนรอบข้างมีข้อมูลไม่ครบสมองของเรามักจะพยายามเติมช่องว่างให้กับเรื่องราวเนี่ยให้มันสมเหตุสมผลขึ้นมาเองฮะอาจารย์เขาอธิบายแบบนี้นะครับเห็นยืนกับทีมงานแล้วก็เคยแล้วเขาจะว่าอะไรเขาจะอ๋อน่าจะเป็นทีมงานแหละยืนกับทีมงานนี่นะฮะหรือว่าเห็นยืนกับทนายเอ้าก็น่าจะมากับทนายนะฮะเห็นคุยกับเจ้าภาพอ๋อเขาก็น่าจะรู้จักกับเจ้าภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในหัวของเราท่านเองนะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้อสันนิษฐานเหล่านี้เนี่ยดูน่าเชื่อถือกันไปอีกนั่นก็คือว่าความมั่นใจทำไมคนที่ดูมั่นใจจึง

0: คนหนึ่งเดินเข้าไปในออฟฟิศที่ไม่เคยมานะหยุดหน้าประตูมองซ้ายมองขวาเดินเข้าไป2ก้าวแล้วถอยกลับอันนี้คือมั่นไม่มั่นใจแน่นอนแต่พฤติกรรมที่บอกว่าน่าจะมั่นใจแน่นอนก็คือเดินเข้าไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนู่นนี่นะฮะตรงเข้าไปอย่างมั่นใจพยักหน้าใส่คนเดินสวนแล้วก็เดินต่อเหมือนรู้ว่าต้องไปไหนอะไรเงี้ยคนรอบข้างก็อาจจะตีความว่าอ๋อเขาดูมาจากไหนนี้ก็คงจะมีธุระหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่ตรงนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยความมั่นใจกับสิทธิ์ของการอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันจึงแยกได้ง่ายๆว่าความมั่นใจไม่เท่ากับมีสิทธิ์นะฮะดูคุ้นเคยไม่เท่ากับรู้จักกันจริงแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นถูกต้องเสมอไปครับและถ้าคิดว่าเรื่องแบบนี้เกิดเฉพาะกับการมั่วบ้านงานก็ไม่ใช่เลยเพราะกลไกแบบเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันบ่อยมากคุณผู้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยแอบใช้โซเชียลพรูฟเนี่ยกับทุกวันครับตัวอย่างง่ายก็คือร้านอาหารนะเราเดินผ่านร้านนึงแล้วก็เห็นคนต่อคิวยาวทั้งที่ยังไม่เคยกินไม่เคยอ่านรีวิวแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมนูไหนอร่อยแต่ความคิดนึงเกิดขึ้นทันทีว่าคนเยอะขนาดนี้ร้านต้องดีแน่โซเชียลพรูฟแล้วนะครับผมหรือเวลาซื้อของออนไลน์ครับสินค้า2ชิ้นดูคล้ายกันราคาใกล้กันชิ้นหนึ่งขายไป300ชิ้นนะแต่อีกชิ้นหนึ่งขายไป 50,000 ชิ้นโซเชียลพรูฟเราตัดสินเลยทันทีว่าซื้อ 50,000 เนี่ยของต้องดีแน่เลยเพราะคนซื้อเยอะกว่าอะไรอย่างนี้รวมถึงสถานการณ์เล็กๆอย่างการเข้าไปในสถานที่ที่เราไม่รู้กติกาเรามักจะมองก่อนว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันนะเราเห็นคนอื่นทำอะไรกันแล้วก็ยังไงเข้าเมืองตาหลิวต้องอะไรต้องหลิวตาตามเขาเรียกว่าโซเชียลพรูฟนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งกลไกนี้เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มเรียนรู้ทุกสถานการณ์ใหม่ตั้งแต่ศูนย์ฮะเจนุชก็เช่นกันเจนุชก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็เลยไปเนียนมั่วบ้านงานได้นั่นเองนะฮะเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนกลับมาหาพวกเราครับดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะสนใจว่าเอ๊ะคนในข่าวเนี่ยทำแบบนั้นเพราะอะไรนะอีกมุมที่น่าสนใจก็คือว่าการสังเกตวิธีการตัดสินใจของตัวเราเองครับคุณหมอเนี่ยย้ำว่าไม่ควรนำคลิปหรือว่าเหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้งเนี่ยไปวินิจฉัยว่าบุคคลในข่าวเนี่ยมีโรคทางจิตเวชหรือว่ามีบุคลิกภาพแบบใดเพราะเราไม่ทราบแรงจูงใจที่แท้จริงและข้อมูลเพียงเท่านี้ไม่พอสำหรับการวินิจฉัยนะฮะสิ่งที่เหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นได้ชัดก็คือว่าจุดบอดในการรับรู้ของมนุษย์เนาะพอคนไม่ถามก็ไม่มีใครถามพอคนคิดแบบนี้อีกคนก็คิดแบบนี้เขาเรียกว่าโซเชียลพรูฟเนี่ยใช้แรงจูงใจจากสังคมเนี่ยเป็นตัวตัดสินนำทางให้เราตัดสินไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่คุณหมอนะฮะคุณหมอเจษฎาเนี่ยออกมาอธิบายในเชิงจิตวิทยาครับเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสไวรัลที่พูดถึงอยู่เจนุชมั่วมันงานล่าสุดก็คือนะฮะมีคนในแวดวงนะฮะออกมาเฉลยเลยครับว่าเจนี่ก็ไปมั่วอยู่หลายงานหลายที่อยู่เหมือนกันไปเนียนๆถ่ายรูปกับเขาไปอยู่ในเฟรมนะฮะไปเนียนๆให้ตากล้องเขาถ่ายรูปให้รูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยอยู่กับคนดังทั้งนั้นเลยนะฮะโดยที่ตัวเองก็เนียนเหมือนประหนึ่งเป็นคนรู้จักเป็นทีมงานหรือว่าเป็นเพื่อนเจ้าภาพแบบนั้นเลยจริงๆนะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่นะฮะพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครเข้าไปแบบไปบอกว่ามีความผิดนู่นนี่1 2 3 4นะเพียงแค่ต่างก็มาวิเคราะห์ว่ามันอะไรคือแรงจูงใจอะไรแบบนี้บ้างนั่นเองนะครับว่าแล้วก็มาเข้าท็อปปิกของเราเช้านี้ดีกว่านะก็เลยมีเรื่องมาถามคุณผู้ฟังฮะสนใจท็อปกระเป๋าเช้านี้ครับนะสมมุติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามคุณว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรเอาย้ำนะสมมุติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรสัญชัยท็อกเบาเช้านี้ครับส่งมาคุยกัน LINE @sunshineradio
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: Sunshine Radio Good Life Good Music

จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับอันดับ1ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับขึ้นใจ 3AM Call นะฮะเงินจากเมอร์นะครับเมื่อวานน่ะแปะบงเอาไว้เปิดไม่ทันไงก็เลยมาเปิดวันนี้ชั่วโมงแรกซะเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นแต่อู่พิทยานะครับกับรอจะบอกคำนั้น Chinese version นะฮะเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนลูกชายใครก็มารับไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาอยู่กันต่อนะครับในชั่วโมงแรกของเราสันชัยทอล์คเบาเช้านี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของจิตวิทยาการมั่วบ้านงานในวันนี้นะครับก็เลยมีคำถามนะฮะสันชัยทอล์คเบาเช้านี้นะฮะคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรนะครับนี่คือท็อปิกของเราเช้านี้นะฮะในขณะที่หลายๆคนก็ไปรอเชียร์น้องเนเน่ทาง True Vision นะครับเพราะวันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วเนาะนะฮะแล้วก็นะฟังสันชัยฟังท็อปิกไปด้วยได้ฝากรายงานสถานการณ์จากหน้าเวทีด้วยนะครับข้อความแรกจากน้องเพชรเลยบอกว่านะครับนะบอกว่าเอาเป็นว่าคำตอบเอาไหนดีเอาเป็นยาวๆนะนะฮะคำตอบก็คือว่ามากับความเข้าใจผิดค่ะแต่ถ้ามีอาหารก็ขออยู่ต่อได้ไหมคะ เพราะไหนๆนี่ก็มาแล้วขอให้คุ้มค่ากับความผิดพลาดสักหน่อยนะฮะเป็นเพียงคำตอบข้างบนนะแบบว่าคิดได้ไวๆถ้าเป็นจริงจะตอบแบบสุภาพไปแล้วก็ไม่รบกวนเจ้าของงานแล้วก็ผู้ดูแลงานค่ะขอโทษนะคะพอดีคิดว่าน่าจะเดินเข้าผิดงานค่ะไม่ได้มากับใครในงานนี้เลยต้องขอโทษจริงค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเพจแน่นอนเพราะว่าเพราะจะไม่ไปผิดงานแน่ๆเวลาไปงานไหนจะเตรียมตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายสถานที่การเดินทางระยะเวลาในการเข้าร่วมงานได้เลยจ้าอ่ะน้องเพชรกำลังดูเน่ๆด้วยขอบคุณด้วยจ้าขอบคุณข้อความนะอ่านแล้วเรียบร้อยนะครับไปตอบนะฮะคนหมิวนะฮะบอกว่าตอบตรงๆไปเลยค่ะตอบตรงๆไปเลยค่ะถ้าเราเข้าผิดงานก็พูดขอโทษแล้วก็เดินออกมาค่ะไม่เขินไม่อายค่ะเพราะว่าเรื่องผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอเข้าใจได้พี่แบงค์อ่ะเคยมีโอกาสไปผิดงานผิดวันอยู่เหมือนกันนะครับผมรับงานพิธีกรนี่แหละรับงานพิธีกรงานแต่งนะคุณผู้ฟังผิดเดือนนะครับผมนะฮะรับงานไว้ผิดเดือนนะครับงานก็คือเดือนหน้านะครับผมนะแต่ว่าไปเดือนนี้นะครับเรียบร้อยลงตารางผิดนะฮะแต่งตัวนะครับผมนะฮะก็ไปนะครับแล้วก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมอ๋อแต่เขาบรีฟไปแล้วว่าไปซ้อมหน้างานไปแบบไปถึงหน้างานก่อนประมาณสัก2ชั่วโมงเพราะว่าแบบไปรันคิวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปถึงหน้างานอย่างรวดเร็วนะครับผมนะก่อน2ชั่วโมงนะฮะ แต่งตัวอย่างหล่อที่ดูกันนะฮะไปหน้างานนะครับก็ปรากฏว่าโอเคผิดงานแล้วไปเจอเพื่อนตัวเองนะฮะเพื่อนตัวเองก็เป็นพิธีกรอยู่งานนั้นนะครับตัวเองคิวตัวเองไม่ใช่งานเพื่อนก็งงว่าเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยหรือว่าฉันมาผิดงานต่างคนต่างงงว่าใครผิดกันแน่สรุปเราผิดนะครับผมนะฮะก็เลยนะฮะกลับบ้านนะครับผมนะไม่ได้อยู่ต่ออะไรนะครับส่วนตัวนะฮะเคยมีอ่ะคุณหมิวนะฮะของแบงค์ก็ผิดเดือนอย่างเช่นลงตารางคิวไว้ใช่ไหมจริงๆมันเป็นอีกเดือนนึงคือส่วนใหญ่แล้วงานแต่งเขาจะแบบจ้างล่วงหน้ายาวๆเนาะจองคิวไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยสองเดือนเดือนนึงสองเดือนสามเดือนอะไรก็แล้วแต่ก็ลงตารางผิดเดือนไงจริงๆเดือนต่อ

0: ไปนะครับเป็นเดือนนี้อะไรก็ไปอะไรเงี้ยแบบนั้นแหละแต่บรีฟไปแล้วว่านัดกี่โมงกี่โมงอะไรก็นัดเรียบร้อยก็คอนเฟิร์มนั่นแหละแต่ก็ผ่านไปนะครับครั้งหนึ่งครั้งเดียวครั้งเดียวนะไม่ได้เป็นมั่วในงานเขาเท่าไหร่พอไปก่อนเวลานะครับอ่ะขอบคุณคุณมิวด้วยนะไปต่อฮะน้องแบมครับครูแบมบอกว่ายังไงต่อนะฮะถ้ารู้ตัวว่าเข้าผิดงานก็คงตอบไปตรงๆเลยค่ะว่าเพิ่งรู้ตัวว่ามาผิดงานค่ะพอจะทราบไหมคะว่างานนี้ไปทางไหนถามงานจริงไปเลยเผื่อเขาช่วยได้เนาะงานนี้ไปทางไหนคะอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนไม่ชอบแถหรือว่าพยายามทำเนียนในเรื่องที่ไม่จำเป็นค่ะรู้ตัวว่าผิดก็ยอมรู้ตัวว่าผิดก็ยอมรับตรงๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะถูกจับได้ทีหลังด้วยแบบนี้นะก็บอกเขาไปตรงๆแหละเนาะไม่แถดีกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจได้นะครับขอบคุณครูแบมด้วยจ้านะครับผมเราคุยกันถึงเรื่องวันหยุดยาวๆเลยพี่แบมอยากหยุดทั้ง7วันตอนเนี้ยนะอยากหยุด7วันเพราะอะไรเพราะอยากมีเวลาทำงานบ้านทั้งหมดทุกวันนี้หยุดวันเดียวทำงานบ้านทั้งหมดไม่ได้ไม่ไหวอยากนอนเต็มที่คือซักผ้าแล้วก็ล้างห้องน้ำนะครับล้างห้องน้ำแล้วก็บางทีดูดฝุ่นก็คือปล่อยน้องรอบอทน้องบอทอะที่วิ่งอะให้ดูดฝุ่นเงียบๆของน้องไปเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้แบบทำการจัดบ้านที่เป็นแบบจัดใหม่หรืออะไรเงี้ยยังไม่ได้ขั้นนั้นเลยอยากทำความสะอาดบ้านแบบทั้งหลังมากคุณผู้ฟังแต่ไม่มีเวลาอยากหยุดยาวทัก5วันยังไม่มีโอกาสเลยนะครับเนี่ยผู้บอหยุดได้ไหมไม่ได้จ้ะยิ่งเป็นผู้บอไม่ได้เลยนะครับผมนะยิ่งไม่ได้เลยนะฮะไม่มีคนแทนนะครับผมอ้าวไปต่อไปกันที่คุณน้ำฝนครับขอตอบว่ามาผิดงานค่ะเพราะจะไม่เนียนต่อแน่นอนเพื่อเจอคำถามมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วไปไม่ถูกแต่ก่อนจะออกจากงานเนี่ยเราจะอวยพรให้เจ้าของงานเนี่ยมีความสุขมากๆก่อนครับนะปกติเป็นคนเนียนไม่เก่งแล้วก็เลือกตอบความจริงดีกว่านะขอส่งคะแนนด้วยนะโอเคได้ส่งคะแนนได้เลยครับแล้วก็เอาเป็นตอบไปตามความจริงเนาะมาดูกันว่าวันนี้คำตอบแต่ละคนจะเป็นประมาณไหนนะฮะย้ำก็หน่อยฮะสัญชัยดอกกระเป๋าชาวนี้สมมติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไร
1: สัญชัยดอกกระเป๋า

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: เรามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันคุณฟังนะเผลอแป๊บเดียวเองเนาะชั่วโมงแรกจะหมดเวลาแล้วฮะวันนี้ท็อปิกของเราครับสมมุติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันทีฟ้าบอกว่ามากับความมั่นใจค่ะแล้วก็ข้อความหมุนติ้วๆอย่างนั้นนะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าผิดงานตอนนี้ก็เลยทำเนียนไปก่อนค่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วจะให้เดินออกเลยก็คงเขินนะขออยู่ต่ออีกสักพักนึงเผื่อได้เพื่อนใหม่หรือได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้าง อันนี้ก็เป็นสายเนียนนะครับแต่ว่าเนียนๆแบบแล้วค่อยออกใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเนียนอยู่ทั้งงานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะได้เลยขอบคุณนะครับไปต่อฮะมาม่าทูเบลส์ครับก็บอกว่าถ้าเข้างานผิดจริงเนี่ยก็บอกเจ้าภาพไปตรงๆค่ะว่าเข้าผิดงานจะมางานข้างๆแต่คิดว่าเป็นงานเดียวกันก็กราบขอโทษไปแล้วก็แอบอายอยู่นะตอนเข้าไปไม่ได้เลยหรออะไรอย่างงี้นะคนเราก็ต้องมีพลาดผิดพลาดกันบ้างบางทีนะครับเข้าใจได้นะฮะขอบคุณด้วยครับไปต่อกันที่ Baby View บอกว่าตอบไปว่ามากับเพื่อนค่ะแต่เพื่อนน่าจะอยู่คนละงานกับหนูออกมากับเพื่อนกันแต่เพื่อนน่าจะอยู่คนละงานนะเพราะว่าถ้าบอกตรงๆว่ามาผิดงานเนี่ยมันจะเขินเลยขอเนียนว่ามากับเพื่อนไปก่อนส่วนเพื่อนอยู่ไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะอ่ะโอเคได้นะครับคำตอบเช้านี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคุณฟังแค่จะดูว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงดีประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกข้อความด้วยนะในเบรกนี้นะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะกลับมาอ่านกันต่อในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของนะทฤษฎีการมั่วบ้านงานคุณผู้ฟังฮะสมมุติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรนะครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

เป็นผลิตโชคนะครับ I've got you นะฮะอ่ะมานุชคนไหนที่ส่งข้อความมาทักทายแล้วก็ขอฟังเพลงนี้ตอบกลับพี่แบงค์หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมตอบท็อปิกพี่แบงค์ด้วยนะครับจัดให้ฟังเรียบร้อยสัปดาห์นี้เนี่ย I've got you นะครับก็ขยับขึ้นจากอันดับที่10นะฮะไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่8เรียบร้อยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นมาร์คต้วนกับ Alone นะครับนั่นเป็น request ที่จองกันไว้ขยับขึ้นจากอันดับ11ไปอยู่ในท็อป10อันดับที่10แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเลือกแต่เพลงจากชาร์ตของเรานั้นเลยนะเช้านี้9โมงเช้ากับ21นาทีแล้วนะครับวันนี้สัญชัยทอล์คกับบ้องของเราคุยกันถึงเรื่องของเจนุชที่ไปมั่วบ้านงานนะเข้าไปอยู่ในเฟรมกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็กลายเป็นกระแสไวรัลถูกพูดถึงเยอะมากนะก็เลยมีคุณหมอจิตวิทยานะครับอาจารย์จิตสดาเนาะก็เลยออกมาพูดถึงนะฮะทฤษฎีของการมั่วบ้านงานนะฮะก็เลยคุยกันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เลยมีคำถามด้วยแหละนะฮะคุณฟังท็อปิกของเราเช้านี้คุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบเขาว่าอะไรและเพราะอะไรอ่ะก่อนที่เราจะไปดูคำตอบของแต่ละคนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ The Palace นั่นเองนะครับนะคอนเสิร์ตระเบิดความมันวันที่25กันยายนนี้นะวันศุกร์นะครับไปเจอกันฮะรวมพลศิลปินระดับท็อปยุค80ที่โรงแรมแคนเทอรี่บางปะกงนั่นเองนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับไปเจอกันนะฮะสำหรับมิตรรักแฟนเพลงสายเรโทรยุค80นะครับให้คุณไปฟินกับเหล่าศิลปินระดับท็อปกันครับกับ Exclusive Concert The Palace Legend of Retro นั่นเองนะฮะกรี๊ดกันแบบสลบเลยกับบทเพลงหวานปนซึ้งแดนซ์กระจายกับสุดเพลงฮิตนะฮะต่างๆถูกใจไวโก้ใช้คำว่าไวโก้คุณผู้ฟังยุค80นะกับ8สุดยอดศิลปินขวัญใจนะไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊อัญชลีนะครับพี่จิ๊บวสุนะฮะพี่ต้นวงศกรจาก Macintosh นะครับพี่จี๊ดสุนทรจาก Royal Sprite นะครับพี่จืดมนตรีจาก Forever นะฮะพี่เต้ยรณภพนะครับจาก Incar แล้วก็ยังมีพี่สันแล้วก็พี่สายชนจาก The Innocent ด้วยนะครับสนุกตลอดคืนกับบท

0: แล้วขอโทษนะทีมงานแต่งมันจะมีสีอะไรคุณผู้ฟังมันจะมีสีฟ้าสีชมพูสีนั่นสีนี้สีแบบง่ายๆสีแบบนี้เนาะก็แต่งตัวไปตรงทีมด้วยนะคุณผู้ฟังแต่งตัวไปตรงทีมสีด้วยจำได้เลยแล้วเพื่อนก็งงเราก็งงว่าแต่งตัวทีมสีเดียวกันดีไม่ขึ้นพิธีกรคู่นะอ่ะขอบคุณข้อความที่สำหรับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะฮะท็อปิกของเราเช้านี้คุณผู้ฟังสมมติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรสัญชัยทักกระเป๋าครับ
1: สัญชัยทักกระเป๋า

0: ามีทองไหม
1: มี
0: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
2: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
3: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: นี่ก็คือ5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับวันพุธกลางสัปดาห์ก็ยังคงแนะลุยกันต่อได้ส่งคะแนนให้กับเพลงโปรดให้กับเมนของคุณให้กับคนที่คุณรักนะได้เลยทุกวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจนะครับช่วงนี้อย่าลืมนะกิจกรรมดีๆวันพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันนะครับสำหรับโลหิตคืนชีวิตนะฮะไปร่วมบริจาคโลหิตทำความดีกันครับเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเลือด1ถุงของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นความหวังและก็โอกาสในการมีชีวิตต่อของใครอีกหลายคนเลยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาครับร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาติไทยจังหวัดชลบุรีและ Sunshine Radio นะครับขอเชิญคุณผู้ฟังนะฮะร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตกันวันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับ11โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นอยู่กันยาวๆเลยนะฮะชั้น4ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับนะการให้เลือด1ครั้งสามารถจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า1ชีวิตด้วยนะครับนะสุขภาพดีด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะฮะพอเราบริจาคเลือดไปปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราก็จะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่แล้วก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังแห่งการให้สังคมด้วยนะครับเค้าเรียกว่าเป็นพลังแห่งการให้นะฮะส่งต่อสังคมแล้วก็เป็นการทำความดีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไปเจอกันนะครับครั้งนี้กับโลหิตคืนชีวิตนะที่ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานั่นเองครับ
2: Number 17

คือ New Entry สูงสุดในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับเข้ามาอยู่ในชาร์ตกับสัปดาห์กับเราสัปดาห์แรกเนี่ยก็มาอยู่ในอันดับที่17เลยนะฮะ1เพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเราเช้านี้ครับ New Entry อันดับที่17เช็คลิสต์กันจากบิลกินฮะลุยส่งคะแนนกันต่อได้เลยส่วนตอนนี้ 9:00 นกับ42นาทีไปต่อกันที่ซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะครับเรียกว่าจัดการช่วยเรื่องฝ้าบนผิวหน้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับตั้งแต่เรื่องการเข้าไปจัดการที่ต้นตอเลยนะด้วยสูตรที่คัดสรรนะฮะเป็นการคัดสารสกัดมาแบบตั้งใจทุกตัวฮะทำงานเสริมกันแบบครบวงจรครับตั้งแต่หัวไชเท้าด้วยครับช่วยจับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นตอฮะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยอัลฟาอะบูตินนะครับช่วยลดเลือนฝ้าระดับวิจัยฮะยับยั้งเมลานินตรงจุดอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ยังมีคอลลาเจนนะครับไม่ใช่แค่ความชุ่มชื้นนะแต่ว่าช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกนะให้ผิวกระชับเต่งตึงแล้วก็รับสารออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นด้วยเนี่ยพร้อมจับคู่กับสารสกัดลำไยครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้หน้าเนี่ยไม่ได้จางแค่ฝ้านะแต่ว่ายังดูสุขภาพดีขึ้นทั้งหน้าเลยแนะนำนะครับให้ใช้ครบทั้ง3สเต็ปไปเลยตั้งแต่เรื่องการเคลียร์ผิวหน้านะครับให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยแล้วก็ยังมีเซรั่มฝ้าชายเท้าครับแล้วก็ปรับปรุงผิวนะให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้านั่นเองจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะครับวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณได้เลยนะฮะฟังแล้วอยากจะลองใช้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้คุ้มมากๆเลยเพราะซิสต้าเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ 7-Eleven ฮะให้เลือกทั้งสายบำรุงผิวแล้วก็สายเมคอัพเลยนะครับเซรั่มฝ้าชายเท้านะครับตัวเด็ดเรื่องฝ้าซื้อ2แถม1นะครับคุ้มกว่าเดิมถึง 33% ไปเลยหรือว่าใครใช้เป็นประจำเนี่ยอยากจะตุนแบบยกก็เหลือเพียง156บาทจากราคาปกตินะฮะ234บาทเนาะนะครับแล้วจะมีในส่วนของลิปน้ำเชื่อมซิสต้านะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงจากราคาปกติซองละ49บาทซื้อช่วงนี้นะครับก็ซื้อ2แถม1เหมือนกันคุ้มถึง 33% ครับอยากจะแบบยกกล่องก็เหลือเพียง196บาทจากปกติ294บาทนะครับเท่านั้นใครที่อยากจะดูแลเรื่องฝ้าไปพร้อมกับเติมสีสันบนใบหน้านะครับช่วงนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยหาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่ 7-Eleven นะครับวันพรุ่งนี้นะครับยาวๆถึง23ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ขอบคุณซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้าด้วยนะครับ Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ไม่มีวันเงินจากเจมินายนะครับมีรีเควสต์แล้วก็ส่งคะแนนกันมาเรื่อยๆเหมือนกันลุ้นว่าจะเข้ามาอยู่ในชาร์ตได้ในสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับส่วนก่อนหน้านั้นเติ้ลมัตติมันแล้วก็ First One ด้วยนะฮะเติ้ล First One กลิ่นฝนอันดับที่4ในสัปดาห์นี้ของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกการตอบกลับด้วยนะฮะสัญชัยทอกเบาชาวนี้คุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานและมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรไปดูข้อความกันจ้านะครับมีใครบ้างฮะพี่พาดสวัสดีพี่พาดด้วยเนเน่โชว์จบแล้วค่ะนะครับแบงค์เห็นคลิปน้องใน X แหละเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าโชว์เป็นยังไงบ้างนะโอเคใช่ไหมโชว์ดีใช่ไหมฮะพี่พาดบอกว่ามาคนเดียวค่ะแล้วก็มาผิดงานด้วยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะขอกลับก่อนนะคะ เรียกว่าปิดจบได้อย่างรวดเร็วนะฮะตอบตามจริงๆไปเลยค่ะเพราะว่าอยู่ต่อเนี่ยก็คงไม่ได้ต่อให้คนในงานเนี่ยอาจจะใจดีบอกว่าอยู่ต่อได้นะก็ไม่สามารถอยู่ได้ค่ะขอได้แค่ขอโทษทำได้แค่ขอโทษแล้วก็เดินออกมาเขาก็คงไม่เก็บค่าเข้างานมั้งคะ น่าดูนะนะเราก็เรียกว่าสลายตัวหายตัวไปตรงนั้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมพี่พาดขอบคุณด้วยนะครับคุณเนยฮะมานะฮะบอกว่ามากับหัวหน้าเพราะว่าออกงานเลี้ยงกับหัวหน้าบ่อยแล้วก็เข้าใจผิดบ่อยคำว่าหัวหน้าเนี่ยช่วยเราได้แก้เขินนะฮะมากับหัวหน้า หัวหน้าวะบางทีหัวหน้าคนนั้นคือใครคือตัวเราเองมากับผู้บริหารค่ะอ๋อผู้บริหารคือใครก็คือตัวเองอะไรอย่างงี้นะไปกันที่พี่เอดีกว่านะครับพี่เอบอกว่าตอบแมนๆไปเลยค่ะ1มาคนเดียวค่ะ2มองชื่อเจ้าภาพมั่นใจเลยว่าผิดงานก็ขอโทษขออภัยถามไปตรงๆเลยค่ะว่าน่าจะผิดห้องผิดงานขออภัยอย่างแรงขออภัยอย่างสูงอะไรก็ว่าไปนะคนเราอะเนาะมันก็ผิดพลาดกันได้ใช่มั้ยพี่เอบอกงี้นะแต่ว่าเอาจริงเรื่องจริงไม่เคยเลยนะคะก่อนไปงานเนี่ยอ่านการ์ดวนไปวันไหนเวลาไหนที่ไหนการแต่งกายอะไรงานอะไรงานมั่นงานแต่งบลาบลานะฮะเราต้องมั่นใจในการแต่งตัวแต่งกายกับงานที่จะไปค่ะล่าสุดเลยงานบวชลูกชายเพื่อนสนิทเนี่ยคนอื่นเกือบทั้งงานเสื้อขาวเสื้อดำนี่แหวกและฉีกค่ะใส่เสื้อย่าโมสีน้ำตาลคนเดียวในงานมั่นใจเพราะสีน้ำตาลไม่เด่นเกินไปไม่โอเวอร์ดึงสายตาใครเกินไปเอาละ นี่เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าแบงค์ไปพิธีกรงานแต่งนะครับถึงไปผิดงานผิดวันไม่ใช่แค่ผิดงานอย่างเดียวผิดวันนะครับผมเพราะว่าไปก่อนเขานะฮะเขาจองไว้อีกเดือนหนึ่งเราไปอีกเดือนหนึ่งนะฮะไปผิดวันไปผิดวันนะฮะแบบนั้นเลยแต่ก็มันจริงๆแล้วว่าคนที่เกิดมาเป็นพิธีกรรับงานพิธีกรน่ะมันจะเคยนะครับทุกคนจะมีประสบการณ์อย่างน้อย1ครั้งนะครับกับการไปผิดงานผิดวันโดยเฉพาะงานแต่งเนี่ยคืออันดับแรกเลยนะฮะพิธีคนรับงานพิธีกรนะครับส่วนประสบการณ์การไปผิดงานและผิดวันส่วนใหญ่ประมาณ 95% จะเป็นงานแต่งเพราะว่าการบุ๊กกิ้งวันที่และเดือนและอะไรเกิดการสับสนผิดพลาดแล้วก็ลงวันผิดส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันจริงๆประมาณ 95% นะครับพิธีกรจะไปงานแต่งผิดวันกันอย่างน้อยในประสบการณ์ชีวิตทุกคนจะเคยประมาณ1ครั้งเป็นอย่างน้อยของแบงค์ก็1ครั้งครั้งเดียวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยต้องทวนกับทางเจ้าภาพกับทางออร์แกไนซ์อะไรกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าถ้าใกล้ๆงานสัก3วันอนุญาตให้โทรมาเตือนหน่อยเป็นการคอนเฟิร์มนั่นนี่คอนเฟิร์มสถานที่เราจะบอกว่าสักอยากให้แบบโทรมาคอนเฟิร์มเรื่องการนัดเวลาล่วงหน้าสัก3วันก่อนงานนะฮะนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบอ๋อเฟิร์มไปด้วยนะครับแบบนั้นอะไรอย่างงี้นะฮะก็รอดตัวไปนะครับขอบคุณข้อความด้วยฮะส่งท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับมาอ่านกันต่อสัญชัยทอกระเป๋าครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ันดับที่3ในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ฮะแล้วก็อยู่กับเรามา5สัปดาห์แล้วด้วยลุ้นกันต่อนะครับว่าจะไปอยู่ในอันดับ1ได้หรือเปล่าวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ละลุยคะแนนกันต่อได้เลยนะครับ1เพลงที่เลือกมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายของเราครับนุนิวเฟเจอริงโบกี้ไลออนกับคาตาครับส่วนก่อนนั้นโฟอีฟกับหยดน้ำตา 10:17 ระหว่างสัญชายทอล์คอบาวเช้านี้เราคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีมั่วบ้านงานนะฮะเป็นไวรัลอยู่วัน2วันเลยนะฮะกรณีของพี่หนุ่มกรรชัยนะฮะใครก็ไม่รู้มาร่วมเฟรมด้วยนะครับสัมภาษณ์นักข่าวก็มายืนอยู่ได้เนียนๆนะฮะปรากฏว่าอ๋อเจ๊คนนี้เนี่ยก็ไปเนียนอยู่ในเฟรมกับงานต่างๆไปมั่วบ้านงานมาแล้วหลายงานเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีการมั่วบ้านงานแล้วก็มีการวิจัยกันเรียบร้อยนะครับผมก็เลยมีคำถามเป็นท็อปิกถามทุกคนว่าสมมติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าไปเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานนะฮะแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรมีข้อความรออยู่หลายข้อความครับก่อนที่เราจะไปอ่านกันมาย้ำกันหน่อยนะสำหรับสุภาลัยเซนส์นะครับคอนโดใหม่นะจากสุภาลัยครับราคาเริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาทนะครับห้องก็ใหญ่อยู่ก็สบายขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง65ตารางเมตรครับจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้เหมือนกันครับถึงเวลา unlock your sense แล้วนะครับตอนนี้ก็เปิด pre-sale แล้วนะครับนะตั้งแต่19แล้วก็20กันยายนที่ผ่านมานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทร1720หรือที่www.suphalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับข้อความที่รอเราอ่านอยู่นะฮะไปกันเลยพี่น้ำฝนนะครับที่ไปรับลูกมาตั้งแต่ตอน 8:15 ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงบ้านนะครับเพราะว่าจอดรถไถ TikTok อะไรต่างๆนานาอยู่นะฮะตอบว่าโดยปกติเนี่ยไม่เคยจะเข้างานผิดค่ะเพราะจะดูบัตรเชิญหรือว่าศึกษาสถานที่จัดงานก่อนพอไปถึงก็จะมองหาคนรู้จักนะแต่ถ้าเกิดผิดจริงๆเนี่ยก็คงจะบอกไปตรงๆว่าเข้างานผิดกล่าวขอโทษแล้วก็เดินออกไปหางานของเรานะคงเขินนิดหน่อยแหละแต่อย่าได้แคร์ฮะปลงานที่เข้าผิดประจำก็คืองานข่าวดำฮะสารามันเยอะเข้าใจได้ แบบนี้นะครับเอ้าไปต่อฮะคุณจูนครับตอบหรือยังคุณจูนบอกว่านะฮะก็จะตอบไปว่ามากับเพื่อนค่ะน่าจะปิ๊งในหัวเร็วสุดในนาทีนั้นเลยนะฮะเอาสถานการณ์จริงถ้าเขาถามเพื่อนก็ถามหาเพื่อนก็จะบอกว่าเพื่อนไปเข้าห้องน้ำและหนูก็จะเนียนๆเดินไปเข้าห้องน้ำตามเพื่อนค่ะแล้วค่อยๆเอาค่อยออกจากงานไปแบบนี้ขอบคุณด้วยจ้ะไปตามเพื่อนไปตามเพื่อนเพื่อนห้องน้ำอยู่ว่าอย่างนี้นะครับอ่ะน้องเนเน่โชว์ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็โชว์ดีด้วยใช่ไหมได้เลยขอบคุณนะฮะพี่หมูนะครับนะฮะบอกว่าก็คงจะถามแบบสุภาพแบบแก้เขินว่าอีกงานในการได้จัดที่ไหนครับพอดีจัดงานคล้ายกันมากเลยคิดว่างานเพื่อนตัวเองแล้วก็คงชมไปแก้เขินอีกหน่อยเหมือนกันว่าจัดงานดีสวยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขอตัวแล้วก็เดินออกมาอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นงานแต่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยขอบคุณพี่หมูนะครับชมแล้วก็เนียนๆอู้จัดงานดีเลิศแต่ว่ามาผิดงานจ้ะแบบนี้นะครับสิริวรรณานะครับบอกว่าก็จะตอบว่ามากับ Google Map ค่ะมันปักหมุดพาเลี้ยวเข้าประตูนี้เป๊ะๆ เลยนึกว่าใช่แต่ดูทรงแล้วเนี่ย AI น่าจะแกล้งกันซะแล้วขอโทษด้วยนะคะโยนความผิดให้กับระบบนำทางไปเลยครับเพราะใครๆก็น่าจะเคยเจอประมาณ GPS เนี่ยพาหลงทำให้คนถามเนี่ยเข้าใจแล้วก็ขำตามได้ง่ายที่สุดฮะละลายพฤติกรรมกันไปนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือว่าทำแทนได้แต่บางเรื่องที่ AI หรือว่าเทคโนโลยีทำแทนก็ไม่ได้ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีหรือว่า AI ต้องฉลาดใช้ถ้ามากไปยิ่งถ้าเราสื่อสารกับคนนะฮะแต่ใช้ AI ก็ขำแห้งได้เลยขอบคุณนะฮะก็โทษ AI ไป AI บอกว่าฉันเหรอแบบดีนะครับเนี่ยไปต่อกันที่คุณฟ้าครับคุณฟ้าก็จะบอกว่าเพื่อนค่ะรออยู่ข้างในแต่ก็จะไม่เข้างานค่ะบอกว่าลืมของขอไปเอาก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็จะหายไปแบบไม่กลับมาอีกเลยค่ะลืมของกลับบ้านก่อนนะก็ไปเอาของก่อนแต่ว่าเพื่อนอยู่ข้างในจ้ะนะครับผมพี่โก้ไทยฟู้ดนะครับนะฮะเขาบอกว่ามีแต่ไปขาวดำแม่คุณเพื่อนงานขาวดำแม่คุณเพื่อนที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็ถามว่าตัวเองนั่งตรงไหนเขาไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ยเขาในอยู่นี้เก้าอี้แถวอะไรก็ว่าไปนั่งสัก10 นาทีเหมือนญาติเจ้าภาพในงานบอกศาลามี2 ศาลาฉุกคิดขึ้นมาได้ขอบคุณค่ะแล้วก็ไปทำหน้าที่ไปทำหน้าเป็นเล่นกับกลุ่มเพื่อนนะเขาไปผิดที่ว่ะไปผิดงานมานะฮะก็คือบอกแล้วก็ยังไงหากงานเลี้ยงเนี่ยผิดงานเนี่ยก็จะตีเนียนมาแทนเพื่อนแล้วก็ตีเนียนอีกโทรหาเพื่อนอีกแหละนะฮะสักพักยิ้มกลมกลืนแล้วก็นินจาหายตัวไป จากที่เราจะไปฮะนะฮะพอได้เนาะตอบมาได้แสดงว่าเคยไปพลาดที่งานเขาดำมาแล้วนะฮะส่วนใหญ่หลายคนก็ประมาณนี้เหมือนพี่น้ำฝนตะกี้คือมันมีหลายสาราแบบนี้นะครับสำหรับน้องโบนะครับยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตจริงแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยรู้ตัวว่าผิดงานเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่ามาผิดงานค่ะรีบขอโทษแล้วก็รีบขอตัวออกมาค่ะเราเป็นคนธรรมดาก็คงไม่มีใครว่าอะไรเนาะไม่เป็นไรหรอกเขาไม่จำเราด้วยซ้ำเนื้อออกแบบบางทีอ่ะยกเว้นพิธีกรอย่างพี่แบงค์นี่แหละนะครับพูดกันไม่จบไม่สิ้นเอาไปพูดกันหลายวงนะครับว่าโอ๊ยไปผิดงานจะไปเจอมันอย่างนี้นะกับเพื่อนนะครับผมนะตลกกันแทบตายนะฮะคุณดรีมสุทธิดาครับคุณดรีมบอกว่าส่วนใหญ่ถ้ารู้ตัวเร็วเนี่ยก็จะตอบว่าขอโทษค่ะมาเข้างานผิดนะฮะแล้วก็ออกมาเลยค่ะแต่ถ้าเข้าไปนั่งแล้วค่อยรู้ตัวเนี่ยก็จะเนียนๆบอกว่ามากับแม่ค่ะเพราะถ้าอ้างผู้ใหญ่เนี่ยจะรอดตัวแน่นอนแล้วค่อยหาทางกระดึ๊บออกจากงานค่ะเคยแบบนี้ทีนึงเห็นไหมล่ะต้องเคยแม่บอกให้เข้าไปก่อนบอกว่าแค่ห้องขวามือใช่ค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็อ้างแม่เหมือนเดิม มันจะมีคนประเภทนี้อยู่คุณผู้ฟังที่งงขวาและซ้ายตัวเองนะครับบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายนี่ไงคุณดีมเป็นต้นนะครับผมนะแต่ว่าเราก็ยังไงมีคุณแม่ที่เรียกว่าเป็นคุ้มกลางหัวเราอยู่ ใช่คำว่าแม่คุ้มกลางหัวอยู่นะครับผมรอดไปนะครับคุณโอ้ฮะคุณโอ้บอกว่าก็จะแบบอ๋อแวะมาทักเพื่อนค่ะมีการบอกว่าลากยาวๆแวะมาทักเพื่อนค่ะเห็นว่าจะมางานนี้เดี๋ยวขอเดินหารอบๆก่อนนะคะเออยู่ไหนนะแล้วก็เดินออกไปเลยอ๋อมาหาเพื่อนค่ะมาทักเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดินหาเพื่อนก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเฟดตัวออกไปเออดีนะบอกว่ามาทักเพื่อนเออดีเข้าใจได้เข้าใจได้แล้ววันหลังจะได้ใช้ด้วยนะครับผมคุณเอ็มดิศยานะครับคุณเอ็มบอกว่าไหนล่ะข้อความหมุนติ้วๆบอกว่าถ้าเข้าผิดงานเนี่ยก็จะตอบว่าอ๋อพอดีมากับคุณเซย่านะฮะเดี๋ยวออกไปตามก่อนนะคะทำไมเข้าน้ำนานจังแล้วก็รีบเดินออกจากงานไปเลยฮะเซย่าก็คือเราเองใช่ไหมฮะเพื่อนคุณอุ้มมี่ครับนะบอกว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ก็จะบอกว่ามากับเพื่อนค่ะทำทีชะเง้อชะแงหาแล้วก็ทำท่าหาโทรศัพท์ในกระเป๋าจากนั้นก็เนียนๆบอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในรถแล้วก็เดินออกมาอย่างนี้นะครับได้ฟังพี่เป็กไปแล้วใช่ไหมฮะได้ฟังเฮียไปแล้วเนาะนะครับขอบคุณอุ้มมี่นะครับไปต่อกันที่น้องจูนกันบ้างน้องจูนนะครับบอกว่านี่เลยฮะสมมติว่าเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานเนี่ยแล้วก็มีคนเข้ามาถามว่าไปกับใครจูนจะตอบไปตรงๆเลยว่าอ๋อขอโทษค่ะมาผิดงานแล้วก็ยิ้มให้หนึ่งทีแล้วก็ออกมาเลยเพราะก็ซื่อสัตย์กับความผิดพลาดของตัวเองค่ะแค่ออกมาแล้วก็ไปให้ถูกงานตามที่เราตั้งใจจะไปดีกว่าจะได้ไปเจอเจ้าของงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่เราอยากเจอด้วยค่ะนะฮะเขาไม่จำเราหรอกเนาะแล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วก็เดินออกมาเพราะยังไงเขาก็รู้จักเราอยู่แล้วเนาะป่ะเขาไม่น่าจะจำได้ เป็นแบบนี้นะครับโอเคขอบคุณน้องจูนนะฮะไปต่อครับน้องนุ่นนะนานๆมาทีนุ่นบอกว่าก็ตอบว่ามาคนเดียวค่ะเพราะปกติเนี่ยไปไหนคนเดียวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทำเป็นขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินออกไปค่ะอ่ะโอเคเนียนๆแล้วก็ขอโทษขอโพยไปนะครับสำหรับพี่จั๊กนั้นมาดูสิผู้ชายที่เนียนที่หนึ่งของเรานะฮะพี่จั๊กว่าอุ๊ยเคยเกิดขึ้นจริงครับเหตุเกิดจากฟังเลขห้องผิดจาก17เป็น11นะครับห้อง17ห้อง11แต่เราไปห้อง17เดินฟังแล้วผิดนะฮะเราก็ตีเนียนครับบอกว่ามากับคุณจอยครับจอยนี่คือใครก็ไม่รู้ด้วยนะมากับคุณจอยครับถามว่าทำไมเรียกชื่อจอยเพราะว่าชื่อนี้มีคนตั้งชื่อซ้ำกันเยอะมากใช่ไหมล่ะมันต้องมีสักคนแหละในงานที่ชื่อจอย วันนั้นก็คือจัดเครื่องดื่มในงานไป2แก้วเบาอันนี้เนียนจริงยืนนิ่งๆชำเลืองมองคนรู้จักอยู่เป็นครั้งคราวแต่ยังนิ่งอยู่จนมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าสวัสดีครับพี่มากับใครครับเนี่ยอ๋อมากับจอยครับเราก็นั่งนิ่งนิดนึงจอยไหนครับผมก็เนียนไปจอยรุ่นน้องที่มหาลัยครับแต่ก็คือเลิกลักไม่ไหว เขาก็เลยไปหันไปมองซ้ายมองขวาเหมือนจะหาคนชื่อจอยเราก็มองตามเนียนๆไปสักพักเขาเห็นคุณผู้หญิงคนนึงก็หันมาถามเราคนนั้นใช่หรือเปล่าครับเราก็หันไปมองแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่ครับเขาหันมาถามจอยเรียนจบที่ไหนผมก็ตอบบริหารธรรมศาสตร์ครับพี่เขาก็ตอบอ๋อแต่จอยจบบัญชีนะครับผมสะดุ้งเล็กน้อยอุ้ยแล้วหันไปถามจอยชื่อจริงอะไรนะครับเขาก็ตอบชื่อมาแต่ผมไม่ได้จำชื่อแล้วก็อุทานไปว่าอุ้ยขอโทษด้วยครับมาผิดงานแต่ในมือนี่คือยังไงก็ยังยกแก้ววายแก้วที่4อยู่ นะครับผมเดี๋ยวนะแต่ในมือก็ยังยกวายแก้วที่4กระดกจนหมดเลย แล้วก็ยกมือไหว้สวยๆแล้วก็ลากลับก่อนครับนะฮะว่าแล้วทำไมแขกไม่คุ้นหน้าอ๋อขอโทษครับแต่ว่าวายแก้วสีแล้วนะคุณผู้ฟังแก้มเป็นสีชมพูละเลือดแล้วนะวายแก้วสีแก้มเป็นสีชมพูขับรถตรงอยู่ใช่ไหมพี่จักก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมเนียนเนี่ยนี่คือเนียนที่1 นะครับผมได้เลยขอบคุณข้อความจากพี่จักด้วยเดี๋ยวเบรกหน้านะคุณผู้ฟังเราจะมาเคลียร์กันต่อนะครับสันชายตะกระเบาเช้านี้สมมติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนเข้ามาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไร
1: สันชายตะกระเบา

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music Sunshine Radio Good life good music

เหมือนก่อนนะครับเงินจาก ETC นะฮะขยับขึ้นจาก18ไปอยู่อันดับที่15เรียบร้อยครับสัปดาห์ที่2กับการอยู่ในชาร์ตของเราก็ยังคงส่งคะแนนกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนก่อนหน้านั้นนนทนนกับความทรงจำที่แสนดีนะฮะมารับลูกแทนสาวบ้านสวนแล้วเรียบร้อยนะวันนี้พี่หมูนะครับรับบทเป็นคุณแม่บุญธรรมนะครับรับลูกชาวบ้านเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะน่ารักทุกวันเลยขอบคุณพี่หมูด้วยนะครับอ่ะไปต่อดีกว่าสำหรับท็อปปี้ของเราเช้านี้ครับเบรกสุดท้ายละต้องเคลียร์ข้อความละสมมติว่าคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วมีคนมาถามว่ามากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไรและเพราะอะไรนะครับไปดูที่ของคุณดิวนะฮะคุณดิวตอบว่านะครับก็นะฮะมากับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยอำนวยการอธิการบดีนาคิสครับ คำนำหน้าชื่อไม่รู้อันไหนก่อนอันไหนมาหลังแล้วคุณผู้ฟังเยอะมากนะฮะก็คือพูดไปให้ดูแบบงงๆไว้ก่อนครับนะแล้วค่อยมาเช็คอีกทีนึงมากับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยผู้อำนวยการอธิการบดีนาคิสครับ ชาคิดไม่ใช่นาคิดเหรองงตั้งแต่การเรียกสรรพนามคำนำหน้าชื่อแล้วนะครับผมขอบคุณดิวด้วยนะครับคุณเหมียวพิมรวินนั้นก็ตอบว่านะฮะบอกว่านะครับผมอาจจะตอบว่ามาคนเดียวขอโทษแล้วก็เดินออกมาค่ะแบบว่าอายค่ะอยู่ต่อคงไม่ไหวไม่รู้ใครเลยไม่รู้จักใครเลยใช่ไหมโอเคอันนี้ก็บอกไปตามตรงนะครับคุณเมเดนะฮะบอกว่านะครับผมก็คงถามกลับไปว่าใช่งานที่เราจะไปไหมแล้วเขาตอบกลับมาว่าไม่ใช่ก็คงขอโทษค่ะน่าจะมาผิดแล้วก็เดินกลับออกมาแบบเขินๆแต่คือไงคือเขินก็ต้องรีบจำหน่อยสับหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะขอบคุณได้ขอบคุณน่ารักมากเข้าใจได้นะครับผมแต่ครับบอกว่าก็คงเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดอันดับแรกคงต้องตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยมาตอบนะกับเพื่อนๆค่อยตอบว่ามากับเพื่อนพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆแล้วก็ค่อยขอตัวออกไปรอรับเพื่อนถ้าตอบตรงๆว่ามาผิดงานก็คงอายหน่อยๆค่ะอ่ะก็มากับเพื่อนเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอเพื่อนก่อนแป๊บนึงนะอะไรอย่างงี้นะฮะคนหนึ่งครับคุณหนึ่งบอกว่าตอบไปแบบสวยๆรัดๆเลยค่ะว่ามาคนเดียวแต่ว่ามีเพื่อนรออยู่ข้างในแล้วก็รีบเดินสับเข้าไปในงานเลยค่ะเนียนๆๆไม่เจอใครก็กลับบ้านเท่านั้นเองนะคุณเบนจี้ล่ะครับคุณเบนจี้บอกว่านะฮะเดี๋ยวนะอยู่ข้างบนนะถ้าเดินเข้าผิดงานเช่นงานเลี้ยงบริษัทอื่นอาจจะจัดงานเลี้ยงชั้นเดียวกันกับบริษัทเราก็คงจะเนียนๆไปก่อนอ๋อมากับทีมมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็ถามกลับไปเรื่องของเขาบ้างแล้วค่อยๆเฟดตัวนะหลบออกมาค่ะกลับไปงานเลี้ยงเราจะไปจริงๆนะฮะเนียนๆบอกว่ามากับทีมมาร์เก็ตติ้งแบบนี้นะครับผมน้องเอลนะฮะบอกว่านะครับผมถ้าเอาฮาก็จะบอกว่าอ๋อมากับเจ๊ติ๋มมากับเจ๊ติ๋มค่ะนะโน้ตอุดมเคยกล่าวเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะบอกว่าขอโทษค่ะเขาผิดงานแล้วก็เดินออกไปเข้างานตัวเองเพราะเพื่อนรออยู่ไปม่วนค่ะนะแบบนั้นก็ขอโทษแล้วก็เดินออกมาเนาะนะครับผมแม่ฝนนะครับก็คงตอบไปว่าขอโทษด้วยนะคะน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรค่ะดิฉันเข้าผิดงานค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอตัวจากงานทันทีค่ะเขินมากไม่อยู่ให้จำหน้าแล้วค่ะ เดี๋ยวจำหน้าได้รีบกลับเขาจะได้จำหน้าเราไม่ได้นะครับทางด้านของพี่เชอรี่ถ้าไปงานเลี้ยงผิดงานพี่ก็คงจะบอกตรงๆว่ามาผิดงานค่ะยิ้มสวยๆสวัสดีงามๆแล้วก็เดินออกจากงานนะแต่พี่เคยไปผิดงานคืองานสัมมนาในโรงแรมที่บางแสนเขาไม่มีการลงทะเบียนทางเข้าพี่มาถึงเนี่ยเข้าไปนั่งจองที่นั่งเลยออกมากินของว่างที่จัดไว้รับรองช่วงกินเนี่ยเราก็มองไปรอบๆงานก็ยังคิดจะทำไมมีแต่สวหรือว่าสูงวัยนะครับสักพักเนี่ยเพื่อนโทรมาถามถึงยังนะก็บอกว่านั่งกินขนมอยู่หน้าห้องเนี่ยเพื่อนก็บอกหน้าห้องนั่งหน้าห้องไม่เห็นพี่เลยนะคุยไปคุยมารู้ว่าอ๋อคนละห้องประชุมกันพี่ก็เอาใจแล้วก็แก้วไปเก็บแล้วก็เดินออกมาแบบเนียนๆค่ะนะแต่ว่ากินของว่างแล้วนะเนี่ยคนสวยเวลาทำอะไรโกะๆแล้วก็จะดูน่ารักนะคุณผู้ฟังประมาณนี้นะครับของว่างอร่อยไหมล่ะดีนะฮะพี่สุนะฮะพี่สุบีไมล์เลิฟนะครับบอกเราว่านะไลน์ก็หมุนติ๊กๆอยู่นั่นนะครับเน็ตดีนะครับผมก็ตอบว่าเคยไปงานแต่งที่สุพรรณบุรีฮะตอบตรงๆไปเลยค่ะพอดีมาผิดงานขอโทษเขาแล้วก็เดินออกมาเลยค่ะแล้วก็ไปหางานที่เราจะไปแต่ก็อายนะคะชื่อโรงเรียนที่โรงแรมเหรอที่เจ้าสาวเนี่ยดันแต่งเนี่ยเหมือนกันมั่นใจว่าใช่สรุปผิดที่ประเด็นคือโรงแรมที่จัดงานเนี่ยคล้ายกันแต่คนละอำเภอนะงานแต่งเหมือนกันอีกคนละอำเภอเลยดีว่าอยู่ไม่ไกลกันมากเพื่อนก็ถามค่ะว่าทำไมมาใช้ก็บอกอ๋อแวะเข้าห้องน้ำแต่ทั้งรถก็คือรู้กันว่าไปผิดงาน
จานะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับครูจังนะครับครูจังบอกว่าเดี๋ยวนะครูจังบอกว่ามากับเพื่อนค่ะมากับเพื่อนค่ะเพื่อนน่าจะไปเข้าห้องน้ำประมาณนี้ค่ะแก้เขินไปก่อนแล้วก็ค่อยขอตัวไปเดินไปตามเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคุณกุ้งแห้งล่ะครับกุ้งแห้งบอกว่าถ้ารู้ตัวแล้วว่ามาผิดงานก็มีคนมาถามก็จะบอกไปเลยว่ามาหาคนที่เราจะมางานของเขาค่ะแล้วก็บอกต่อเลยว่ามาผิดงานขอตัวกลับก่อนนะคะนะก็จะบอกตรงๆเลยรีบไปรีบกลับนะฮะไอเขาขับเปิ่นมากอยู่นานก็เดี๋ยวเขาจำหน้าได้ คุณแก้มล่ะครับคุณแก้มบอกว่านะครับผมคงตอบไปตรงๆค่ะว่ามาคนเดียวแต่สงสัยว่าน่าจะจำผิดเลยหลงมาผิดงานค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะออกจากงานค่ะก่อนไปก็ขอโทษแล้วก็ยิ้มแก้เกอร์ไปสักหนึ่งนะเพราะว่าคิดว่าบอกความจริงตรงๆไปน่าจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องฝืนเนียนเพราะกลัวว่าทำเนียนตัวเองอาจจะยิ่งโป๊ะแตกกว่าเดิมค่ะนะฮะถือเป็นประสบการณ์เรื่องขำๆค่ะเอาไว้แล้วคนอื่นฟังฮะเรายิ่งเป็นคนไม่ค่อยเนียนอยู่ไปก็โป๊ะต่อถูกไหมฮะโป๊ะก็เป็นอีกเรื่องนึงไปอีกเข้าใจได้นะครับผมอ่ะไปต่อปิดท้ายกันที่ของต้นน้ำนะฮะต้นน้ำเป็นยังไงคุณผู้ฟังต้นน้ำบอกว่านะครับผมของต้นน้ำเพิ่งรู้ว่าเดินเข้างานเลี้ยงผิดงานแล้วคนเข้ามาถามว่ามากับใครตามคนของบางคนเราก็จะตอบว่ามากับเพื่อนด้วยกันนัดเอาไว้ว่างานนั้นเขายกเลิกเพราะเพื่อนไม่มาครับเพื่อนมาไม่ครบเพราะเพื่อนมาไม่ครบเพราะว่าติดภารกิจอยู่เลยบอกว่าเลื่อนนัดไปภายในวันที่ไม่นานมาไม่นานมากสุดท้ายเนี่ยตอบตกลงเลยครับยังไงต้นน้ำเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อถ้ามีถามเราก็บอกว่าอ๋อมากับเพื่อนครับมากับเพื่อนด้วยกันนัดกันไว้ฮะนัดกันไว้แต่ว่าอีกงานเนี่ยเขายกเลิกเพื่อนยังมากันไม่ครบเพื่อนยังมากันไม่ครบครับเพราะว่าเพื่อนน่าจะติดภารกิจอยู่แล้วก็เราค่อยบอกว่าอ๋อเพื่อนเลื่อนนัดแล้วครับเพื่อนเลื่อนนัดแล้วแล้วก็ค่อยๆเนียนออกจากงานครับ เขาเนียนไหมคุณผู้ฟังเขาเนียนไหมต้นน้ำเนียนไหมก็ได้อยู่นะนึกออกป่ะก็ได้อยู่นะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณข้อความจากต้นน้ำด้วยเราไปพักเท่าไหร่พักฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับลัคนาดานะครับคุณผู้ฟัง

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
2: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
1: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
2: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.canterybay-sriracha.com
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: อรุณสวัสดิ์คุณลภราดาด้วยครับ
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: เพิ่งไปสังเกตว่าคุณผู้ฟังทุกด้อมใดๆเขาเรียกเธอว่าดีเจลภราดา
5: ใช
3: ่ทุกคนใน X ในอะไรก็เรียกดีเจลภราดาหมดเลย
5: ใช่เหมือนทุกคนก็รู้เหมือนพี่ไทยก็เรียกเลย
3: ต้นตอมันมาจากตั้งแต่นู้นนะฮะคุณผู้ฟังสัญชัยท็อปิกเด่นเม้นกระจายเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเราใช้อักษรย่อเรียกเพื่อนเรา
5: ก็เลยเป็นลภราดา
3: ไปแล้วเรียบร้อยอ่ะถามกันหน่อยท็อปิกเช้านี้สมมติว่าไปถึงงานแล้วรู้ตัวว่ามาผิดงาน

0: งานแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาถามว่าขอโทษนะฮะมากับใครครับคุณจะตอบว่าอะไร
1: ตอบว่าอะไรอ่ะก็ตอบว่ามาผิดงาน
0: ขอโทษค่ะมาผิดงาน
1: ขอโทษค่ะอุ๊ยแบบไม่ใช่งานนี้ค่ะทำไม
0: แล้วก็เนียนเหรอ
1: ไม่เนียน
0: หมายถึงว่าเนียนออก
1: ก็ต้องแบบ
0: ขอตัว
1: ขอตัวอะไร
0: ก็บอกไปตรงๆเพราะว่าเราเป็นคนถ้าอยู่แล้วเดี๋ยวโป๊ะไปเรื่อย
1: ๆหรือไม่บางคนก็จะมีแบบว่าเนียนเข้าไปเลยใช่ไหม
0: มันก็จะมีบางคนก็จะเอาแม่กับเพื่อนค่ะเดี๋ยวตามหาเพื่อนโทรหาเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็เฟดเฟดบอกอ๋อเพื่อนอยู่ในห้องน้ำค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปเดินตามหาเพื่อนก่อนนะคะนู่นนี่เอาความ ไป
1: เราจะบอกไปเลยว่าแบบเฮ้ยใช่งานนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางคนก็จะมีแบบว่าเนียนเข้าไปเลยใช่ไหม
0: มันก็จะมีบางคนก็จะเอาแม่กับเพื่อนค่ะเดี๋ยวตามหาเพื่อนโทรหาเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็เฟดเฟดบอกอ๋อเพื่อนอยู่ในห้องน้ำค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปเดินตามหาเพื่อนก่อนนะคะนู่นนี่เอาความไป
1: เราจะบอกไปเลยว่าแบบเฮ้ยใช่งานนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางคนก็จะมีแบบว่าเนียนเข้าไปเลยใช่ไหม
0: มันก็จะมีบางคนก็จะเอาแม่กับเพื่อนค่ะเดี๋ยวตามหาเพื่อนโทรหาเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็เฟดเฟดบอกอ๋อเพื่อนอยู่ในห้องน้ำค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปเดินตามหาเพื่อนก่อนนะคะนู่นนี่เอาความไป
1: เราจะบอกไปเลยว่าแบบเฮ้ยใช่งานนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าต้องการที่จะแบบว่ายืนยันตัวตนว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนรู้จักคนดังอะไรเงี้ยหรอ
0: ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่หมายถึงว่าแต่ว่าคนอื่นเนี่ยคนที่ไม่ถามอ่ะไม่ซักไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือ social proof ก็คือใช้โซเชียลอ่ะสังคม
1: อ่ะมัน
0: ดูทรงเหมือนดูทรงว่าถ้าเกิดเธอไม่สงสัยฉันก็เลยคิดว่าก็น่าจะเป็นคนของเธอพอเธอเห็นว่าฉันไม่อะไรก็คือเป็นคนฉันหรือเปล่าต่างคนต่างคิดว่า
1: เป็นคนของคนนั้นคนนี้แล้วสุดท้าย
0: ทุกคนคิดเหมือนกันหมดสุดท้ายก็คือไม่มีใครถามก็เลยสุดท้ายพอมาถามจริงๆอ้าวไม่รู้จักเหมือนกันสักคนอะไรอย่างเงี้ยฟีลเดียวกับพี่หนุ่ม
1: ใช่ใช่แต่งงว่าเขาทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรแค่อยากถ่ายรูปกับคนดังเงี้ยหรอมันเหมือนมีคนก่อนหน้าโน้นอ่ะก็แบบเป็นผู้ชายใช่ปะแต่อันนั้นอ่ะไม่รู้ตามคนดังแบบแต่ไม่ได้เนียนแบบนี
0: ้อันนั้นไม่ได้เนียนอันนั้นใช้วิธีการเขาชอบตามคนดังตอนเราอยู่หัดใหญ่มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่สนามบินหัดใหญ่จำได้ใช่ไห
1: ม
0: ทุกคนดาราศิลปินที่เวลามาหัดใหญ่จะต้องลงเครื่องบินที่สนามบินหัดใหญ
1: ่
0: แล้วก็คุณเจ๊เจอนักร้องทุกคนศิลปินดาราทุกคนแล้วถ่ายรูปทุกคน อะไรอย่างเงี้ยก็จะมี
1: เขาจะได้นะในบางมุม
0: เป็นแฟนคลับ
1: แต่ไม่ใช่แบบไปตามไปซาแซงอะไรเงี้ยนะ แต่นี้คือเพื่ออะไรแล้วคือ
0: ไปงานหมดงานทุกอย่างงานอะไรก็ไป
1: แต่มันก็น่ากลัวนะบางทีเขาจะเอาไปขายเหมือนว่าอัพโปรไฟล์ตัวเองว่าตัวเอง
0: เอาไปแสดงตน
1: ใช่บางคนค
0: ือ
1: ใช่แล้วก็เอาไปเหมือนแบบทำให้คนอื่นคิดว่าตัวเองแบบรู้จักคนใหญ่คนโต
0: เ
1: ป็นมิตรอะไรอย่างงี
0: ้
1: แต่มันมีอันเนี้ยที่ต่างประเทศมันไม่เชิงว่าแบบเขาเรียกนะ
0: ค
1: ือเขาเป็นช่างภาพแล้วก็เนียนที่จะแบบว่าเข้าไปในสนามฟุตบอลก็เหมือนเมื่อก่อนในปีย้อนกลับไปแบบหลายสิบปีอะไรเงี้ยแบบการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้ขนาดนี้ก็เนียนเข้าไปแบบนี้แหละแล้วเหมือนแบบใส่ชุดอะไรเหมือนช่างภาพแล้วก็ไปนั่งดูบอล
0: อ
1: ะแต่ฟิลแบบ
0: อันนี้เขาเรียกว่าการเนียนของจริง
1: แล้วมีคนหนึ่งแล้วเป็นผู้ชายมีเขามีเพื่อนที่เหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แบบชีวิตก็แย่ก็พังแบบร่างกายก็พังนั่นนี่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยกลายเป็นว่าแบบทำไงดีซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อช่างภาพคนเนี้ยก็เลยไปชวนคนนั้น
0: อ
1: ะมาเนียนใส่ชุดนักฟุตบอลเข้าไปแล้วไปถ่ายก็อันนี้เหมือนกันเหมือนโซเชียลแบบพูบแล้วว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมานับว่าไม่ใช่ไหมอะไร
0: แล้วใช่ไม่ใช่ก็เห็นแต่งตัวแบบดูแบบเนี้ยดูน่าไม่ต้องเป็นสตาร์ก็ต้องเป็นใครสักคนไม่อะไรก็อะไรทุกคนก็เนียนแล้วก็เราก็ทำตัวเนียนๆด้วยแบบดูแบบไม่เลิกลักไม่อะไรก็เนียนไปหมด
1: ฉันเห็นจังหวะคุณแต่มันก็ต้องทำงานร่วมกับคนที่เป็นช่างภาพด้วยไงนึกออกไหมเหมือนอยู่ดีก็แบบที่ผู้ใหญ่คุยกันเฉลี่ยภาพแล้วเขาก็แบบเนียนๆเข้าไปแล้วก
0: ็
1: อันกล้องนี้ครับอีกกล้องนึงอ่ะ
0: ผมดูหนังเรื่องNow You See Me อ่ะนั่นแหละทุกคนก็เนียนเหมือนกัน
1: แบบนี
0: ้เนียนเป็นทีมงานเนียนเป็นนั่นเป็นนี่อะไร
1: ไม่รู้เนาะในจังหวะนั้นเนาะ
0: แต่มันเลิศหนังเรื่องนี้
1: จำได
0: ้แล้วก็ Catch Me If You Can เนี่ยก็เนียนทุกอย่างเนียนแล้วก็นั่นเน
1: ีย
0: น
1: ในยุคนั้น
0: เนียนไปไหนถึงไหนก็ไม่รู
1: ้เห็นไหมขนาดยุคนี้มันมีสื่อเขายังเนียนได้แล้วคิดดูในยุคย้อนกลับไปกี่สิบปีที่มันไม่ได้มีโซเชียลไม่ได้มีอะไรอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: เหมือนแคสมีอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วยนะไม่ใช่ไหมหนุนหงี
1: บางคนก็แอปเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้ได้เลย
0: เกิดการโจรกรรมนู่นนี่อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังน
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่หยิบมาฝากกันเช้านี้นะครับขอบคุณละพระดาเดี๋ยวอยู่ต่อนะเราไปทันนะมีเวลาไม่เกิน2นาที
1: 2นาทีเปิดเพลงหรอ
0: เปิดเพลงดีกว่าเปิดเพลงก็ไม่น่าจะจบด้วย
1: คุยเลยถ้างั้น2นาทีสั้นๆแน่ๆนะคะ
0: ก็แสดงแล้ว
1: ใช่กับเพลง Seven Nation Army นะคะ
0: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
1: คือเห็นเพื่อนใน Facebook ก็บอกว่าแบบนี้หน่อยหมายถึงว่ามันจะดูแบบดูฟังง่ายกว่
0: า
1: ที่ผ่านมาอะไรอย่างงี้แต่ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันนะนะคะอ่ะ ก็ไประเบิดพลังนะคะน่าสนใจมากแล้วก็เขาจะประกาศนะก็คือเป็นรอบ10คน
0: ค
1: และผู้ชนะจะถูกประกาศในรายการสดวันที่23กันยายน2569
0: วันนี
1: ้ไม่ตามเวลาสหรัฐไงถ้าเป็นไทยก็พรุ่งนี้24กันยายนเช้า24เวลาไทย
0: ก็คือ 7:00 นเช้าเหมือนเดิ
1: ม
0: ประมาณนั้น
1: ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไง
0: 8:00 น8:00 นเข้าใจได
1: ้ประมาณนี
0: ้ติดตามพรุ่งนี้อีกทีนึงเช้าๆวันนี้ก็คือเป็นการแข่งขันไปแล้วพรุ่งนี้ประกาศใช่ไหม
1: ใช่
0: เข้าใจได้แล้วก็ทราบว่ามีเสียงเชียร์ที่ค่อนข้างแบบหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับผลงานก็โชว์ออกมาเต็มที่ที่สำคัญคือลิงกิ้งพาร์คมาโชว์ในงานนี้นะ
1: จริงเหรอ
0: ลิงกิ้งพาร์คมาโชว
1: ์
0: เขาก็เลยว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อน
0: ่
1: าสนใจแต่แน่ๆทุกคนรู้จักทั่วโลกแล้วตอนนี
0: ้ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะขอบคุณละพระรดาเดี๋ยวอยู่ต่อนะคุณฟังนะพรุ่งนี้เช้าแบงก์กลิดมาเช้าๆเหมือนเดิมครับสันชาติตอกบ๊อบจะเป็นเรื่องไหนอย่าลืมติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ือใช้ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ให้ฟัง3เพลงต่อเนื่องกันเลยนะคะอะไรอะเปิดมาเสียงก็หายเลยเจฮอปนะคะเนรอนค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยนะคะแล้วก็มีอะตอมชนกันด้วยนะคะกับโอเอซิสนั่นเองค่ะสวัสดีคุณเหมียวนะคะบอกว่าพี่ระพัชอย่าลืมเพลงหนูนะนะคะเพลงอะไรเอ่ยเพราะว่าธรรมดาสายพิเศษพี่แบงค์เปิดไปแล้วหรือเปล่าตอน10:48นะคะเพลงไหนคะกินฝนหรอนะคะกินฝนก็ไม่น่าจะพลาดนะน่าจะเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีพี่น้ำฝนด้วยบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาขนมจีนไปฝากใช่ไหมจะฝากมาให้พี่แจ็คด้วยนะคะอ่ะรอเลย เด็กแฝดทั้ง3ทั้ง4นะคะอ่ะก็สวัสดีหลายข้อความด้วยสวัสดีต้นน้ำนะคะสวัสดีคุณลิต้านะคะพี่เอนะคะพี่เอสวัสดีด้วยสวัสดีจ้าเจ้าเอ๋ยสวัสดีแม่น้องชาบูสวัสดีคุณเจนะคะพี่จักนะคะคุณมิกกูเหรอมิกกูแล้วก็คุณสิรินะคะอย่าเพิ่งไปนะเธอรอก่อนบอกดีเจแบงกิดไว้นะคะแล้วก็สวัสดีครูแบมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณทีฟานะคะคุณเบบี้บิวพี่หนูปลานะคะน้องรุ้งนะคะน้องเพชรที่มากรีดให้กับเพลงนี้ของเจฮอปพี่ฮอปความสดใสของโลกใบนี้นะคะเวลาเขาแบบแต่งตัวอยู่บ้านมันก็ดูธรรมดามากๆดูเป็นเด็กเกาหลีธรรมดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอแบบใส่เสื้อผ้าจัดเต็มแล้วคือเขาเป็นแฟชั่นนิสต้าไงสำหรับเจฮอปไรฮาร์ดแล้วถ่ายรูปคือเขาเป็นคนมันจะมีบุคลิกบางคนใช่ไหมที่แต่งตัวจัดจังเลยแต่มาดูเข้ากับความจังเลยนั่นคือเจฮอปนั่นเองนะคะเป็นความสดใสของโลกใบนี้สวัสดีคุณน้ำฝนด้วยนะคะสวัสดีใครอีกนะคะที่ทักทายกันมาตรงนี้นะคะใกล้เที่ยงแบบนี้อยากฟังเสียงหวานหวานของน้องนุนิวอีกแล้วค่ะขอเพลงจะรักฉันอยู่ไหมของน้องนุนิวแล้วก็ส่งคะแนนให้กับคาตาด้วยนะคะเดี๋ยวเราพัดดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะคะถ้ามีเดี๋ยวเราพัดเล่นให้แล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งข่าวของซีด้วยก็คือไปแฟชั่นวีคที่มิลานใช่ไหมไปเต้นเพลงแบดด้วยกับเมมเบอร์ของเอทีสด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เปิดเพลงให้ได้ฟังกันนะคะส่วนเพลงนี้จะรักให้ดีที่สุดงานจัดตองผักคละไมค่ะ

ังจำเพลงนี้กันได้ไหมคะคุณผู้ฟังเป็นเสียงของพี่ตองภคระใหม่นะคะมีเพลงพอเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยจะรักให้ดีที่สุดนะคะไปดูเทรนด์ในวันนี้หน่อยดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับที่ไทยของเราแล้วก็นี่แหละเทรนด์ที่มาแรงมากคือน้องเนเน่นั่นเองนะคะที่เข้าไปดูข้อมูลเมื่อเช้านะคะอ่ะใครทำอะไรยังไงสำหรับวันพุธแบบนี้นะคะยุ่งไหมหรือว่าวันนี้ชิลๆยังไงก็คุยกันหน่อยคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปตากผ้าก่อนนะแดดกำลังมานะคะช่วงนี้หลายคนก็ผ้าแบบไม่แห้งสักทีนะคะแห้งแต่มันไม่ได้แห้งแบบฟิลแดดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าฝนตกกันตลอดพายุฟ้าฝนเมื่อคืนก็ฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีแดดสดใสบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับอึมครึมมากนะคะถ้าเทียบกับแบบปีก่อนๆมาปีนี้รู้สึกว่าโอเคอันนี้ดูจากแบบจากสุขภาพร่างกายดูจากเสียงอะไรเงี้ยก็หวังภาวนาว่าขอให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ขอให้ผ่านตุลาคมขอให้ผ่านหน้าฝนไปได้ด้วยดีนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจะรักให้ดีที่สุดผ่านไปเพลงนี้ก็จะรักเหมือนกันจะรักฉันอยู่ใหม่นะคะเสียงของโนเนล1เพลง1เพลง1ข้อความที่คุณเลือกมาด้วย

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
9: Sunshine Top of the Week.
10: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
11: Now

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ห้าอันดับแรกในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังและนี่ก็คือผลผลิตเนาะจากการที่คุณผู้ฟังขอคะแนนไม่ใช่ขอคะแนนเก็บคะแนนให้แต่ละเพลงนะคะในทุกช่วงดีเจนะคะก็สามารถที่จะขอเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่คุณอยากส่งคะแนนแล้วก็อยากจะฟังด้วยนะคะโลหิตคือชีวิตพรุ่งนี้แล้วนะคะ24กันยายนนะคะตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นเจอกันนะคะทุกฟังก็จะมีละพัดนะคะแล้วก็ดีเจแบงกฤตก็จะตามไปด้วยนะคะหลายคนถามว่าไปบริจาคหรือเปล่า ไม่ได้บริจาคนะแต่ก็นี่แหละไปทำหน้าที่ไปโฟนเป็นพิธีกรนี่แหละนะคะก็ไปช่วยแบบว่าเชิญชวนนะคะคนที่ไปเดินห้างไปร่วมบริจาค กันแบบนี้นะคะก็ไปเจอกันได้แล้วก็ระพัดก็จะอยู่ในโซนโต๊ะลงทะเบียนด้วยนะคะก็จะไปนั่งรับลงทะเบียนด้วยนะคะฉะนั้นก็จะเจอกันพรุ่งนี้24กันยายนนะคะ11โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่ชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะซึ่งในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมนะคะก็จะเป็นศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนะคะและก็สุชัยเรเดลของเรานะคะก็มาชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะคะปะเจอกันพรุ่งนี้นะคะอีกหนึ่งเพลงที่ส่งคะแนนกันเยอะมากๆและนี่ก็คือบิลกิ้นนะคะเช็คลิสเมื่อวานไปทำเล็บมานะคะพี่ในร้านทำเล็บก็ถามแล้วก็พูดถึงบิลกิ้นเหมือนกัน

เป็นเพลงที่คุณเลือกมาด้วยเหมือนกันนะคะ Day 6นะคะกับเพลงนี้แล้วก็มีบิวกินด้วยกับเช็คลิสต์นะคะบอกว่าฟังอยู่เลยดีเจรพัฒน์คนสวยได้ขอบคุณมากๆอันนี้ไหนขอบคุณเพลงโนนิวเนาะเข้ามานะคะคุณน้ำฝนนะคะสวัสดีคุณเบียร์ด้วยนะคะส่งคะแนนคาตาพร้อมอีทข้าวหมูแดงกันค่ะข้าวหมูแดงเหมือนกันนะวันนี้เพิ่งสั่งดีเจแบงก์กรีดไปนะคะสำหรับข้าวหมูแดงเป็นข้าวหมูแดงที่ไม่เอากุนเชียงนะคะแต่ถ้าอยู่กับดีเจพริกไทยก็คือเอากุนเชียงมาแล้วก็แบ่งให้ดีเจพริกไทยเพราะว่าดีเจพริกไทยชอบกุนเชียงชอบอะไรที่หวานหวานและนี่ก็คือทิลลี่เบิร์ดค่ะคุณผู้ฟังกับจำเลย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Life, good music.
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
4: กว่าจะมีความรักที่แท้ทุกสิ่ง

องครบรอบไม่ใช่ครบรอบฉลองแบบยอดวิว4ล้านวิวเนี่ยสำหรับเพลงนี้ปล่อยมาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมากลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะคะเป็นเวอร์ชั่นของเติ้ลมัตติมันกับเพอร์พีซด้วยนะคุณผู้ฟังก็เลยเปิดเพลงนี้ก็เลยไปดู MV ด้วยนะคะไปดูพี่เติ้ลในเชิ้ตสีดำทิ้งท้ายหนึ่งเพลงแบมแบมกับไฟเขียวค่ะชั่วโมงหน้ามีขอบคุณจากซินซิงเกิล่ารออยู่นาฬิกาสายก็รออยู่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงเที่ยงค่ะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

สำรวจอากาศพัทยามาแล้วพัทยาใต้ฝนตกเนี่ยมีคุณผู้ฟังอยู่โซนพัทยากลางบอกว่าฝนตกหนักมากใช่ไหมเมื่อกี้ลงไปก็เหมือนแบบปอแปะปอแปะนะคะแล้วก็แบบชั่งใจอยู่ว่ายังไงดีแบบจะไปเซเว่นไงก็พี่เบลก็บอกว่าเอาร่มไปเถอะเพราะว่าฝนตกแน่นอนนะคะคือมันไม่ได้ห่างกันมากนะแต่วิ่งก็เปียกแน่ๆอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะก็ดูแลสุขภาพกันคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามาระวังด้วยเนาะสำหรับหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนค่ะแล้วก็มี Survive ด้วยนะคะกับลุยส์คาปาดี้แล้วก็มีเพียงเธอนะคะจากหนังเรื่องรักแห่งสยามแล้วก็มีขอบคุณกับซินซิงคูล่าที่หลายคนชอบแล้วก็อยากจะฟังกันเลยนะได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงเที่ยงค่ะ Sunshine Radio Good Life Good Music

ับเพลงนี้เจ้าของรอยยิ้มนะคะแล้วก็มีเทเล็กด้วยกับซ่อนแล้วก็แจ็คสันหวังนะคะก่อนหน้านั้นเมื่อกี้เปิดเข้าไปใน Twitter นะคะใน X ก็คือเห็นสกายนานี้ไปออกเซตหลังหรอหน้าดูจังเลยนะคะกับสกายนานี้เดี๋ยวต้องตามไปส่องว่างแล้วแหละเลือกเป็นเสียงของสกายให้ได้ฟังกันหน่อยดีกว่านะคะกับเพลงนี้ปฏิเสธอย่างไรนะคะออริจินัลเวอร์ชันเนี่ยเป็นของลิปตานะคะ

0: are listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio, the best one hit music station.

ช่วงเที่ยงนะคะกับเพลงนี้ My Friend จากมาร์กลีค่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องกับเดฟแล้วก็นนทนนด้วยนะคะกับเพลงในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะได้ฟังกันเนาะมีคุณผู้ฟังมากรีดให้กับไฟเขียวในช่วงท้ายชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมแต่ได้ข่าวว่านะคะคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคุณหนึ่งนะเป็นแมนแจ็คสันไม่ใช่หรอเมื่อกี้เพิ่งเปิดแจ็คสันไปนะคะมากรีดด้วยนะคะมีหลายข้อความเพิ่มเติมกันมาค่ะเดี๋ยวยังคงทยอยอ่านอยู่นะคะสำหรับในชั่วโมงเที่ยงแบบนี้นะคะพี่สุนะคะก็ขอบคุณเธอจะรักฉันอยู่ใหม่นะเนี่ยเลือกเพลงอะไรแบบนี้ก็ได้ฟังหลากหลายดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเพลงของโนนิวค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วก็หลากหลายสไตล์มากๆนะคะฉะนั้นก็มีเพลงไหนอยากจะฟังเอ้ยนึกถึงจังเลยอะไรเงี้ยก็ขอกันมาได้แล้วก็เก็บคะแนนให้กับคาตาด้วยนะคะยังมีข้อความเพิ่มเติมส่งมาเรื่อยๆตอนนี้ TikTok ของเราก็กลับมาไลฟ์แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปธุระมาคุณผู้ฟังไปรีเช็คฟ้าฝนไปดูฟ้าฝนหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ออกไปปุ๊บนะคะฝนตกหนักมากๆหลายพื้นที่ในโซนพัทยาก็น่าจะตกหนักกันนะคะสำหรับในวันนี้ Sunshine Radio Good Life Good Musicเพลงนี้นะคะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจค่ะกับเวอร์ชันของเฟิร์สวันแล้วก็ลูลาค่ะ

มีคนบอกว่าต่อเพลงได้จึ้งมากใช่ไหมจริงๆอ่ะอยู่ในลิสต์นะคะกับเพลงนี้ดีเจแบงค์กฤตอนบวางไว้นะคะแล้วก็พอดีว่าต้องเปิดเพลงของเฟิร์สวันแล้วก็ลูลานะคะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจก็เลยต่อเนื่องกับเพลงนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเนาะแต่ง่วงไหมคุณผู้ฟังกับในช่วงบ่ายของวันทำงานแล้วก็ฝนตกแบบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนนะคะช่วงนี้เขาก็เตือนกันเนาะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะก็คือตั้งแต่23ถึง27นะคะก็มีผลกระทบตั้งแต่23ถึง27นะคะก็ดูลองเช็คนะคะว่าพื้นที่ไหนบ้างเมื่อวานก็พูดไปบ้างเหมือนกันนะคะก็จะมีเรียกได้ว่าแบบทุกภาคเลยนะคะภาคตะวันออกของเราก็ใช่ย่อยเหมือนกันอยู่ในนั้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะระมัดระวังดูฟ้าฝนก่อนละกันนะคะสำหรับการเดินทางหรือว่าใดๆก็ตามแต่ด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเปลี่ยนมูดกันดีกว่าไหมซึ้งๆนะคะเศร้าๆกันไปแล้วนะคะไปมีความสุขกับเพลงนี้กันดีกว่า

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music
4: มีข้อความนะคะจากคุณเบบี้บิวนะบอกว่าวันนี้มีคนขอเพลงของวิลเลียมไหมคะอยากจะฟังใช่ไหมมีคุณผู้ฟังเก็บคะแนนทุกวันเลยนะคะกับเพลงเพราะเพลงนี้เดี๋ยวทิ้งท้าย1เพลงสำหรับในชั่วโมงมื้อกลางวันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อเนื่องมีอีก1ชั่วโมงก็จะเคลียร์ให้ครบทุกเพลงที่คุณเลือกมาด้วยนะคะกับที่นี่ซันชายเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกนะคะวันพุธกับละพันละพรดาด้วยนะคะเพลงที่คุณอยากจะฟังกับจำได้ว่าลืมเพลงเพราะจากวิลเลียมค่ะ

0: Live Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซัมชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
4: Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

็นเพลงที่ติดค้างไว้นะคะกับ Hall Fame งานจาก The Script นั่นเองนะคะแล้วก็มีแค่บางคำจาก Marketeer ด้วยแล้วก็มีรักมักยากนะคะจาก Bass นั่นเอง3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายผ่านไป25นาทีนะคะชั่วโมงสุดท้ายรู้สึกว่าจะผ่านไปไวเสมอนะคะฉะนั้นเพลงไหนยังไม่ได้ฟังก็ทวงๆกันหน่อยนะคะมีคนมากรี๊ดมาวายให้กับ Super Secret คนหล่อใช่ไหมล่ะสำหรับ4พลึกนั่นเองนะคะเพราะว่าเปิดไปในช่วงเที่ยงด้วยก็ช่วงต้นชั่วโมงเลยนะคะตัวช่วงต้นชั่วโมงบ่ายโมงนี่แหละกับ4พลึกกับ Super Secret นั่นเองนะคะอีกหนึ่งเพลงนะคะหลายข้อความเรื่องเหมือนกันนี่ก็คืองานจากเป๊กผลิตโชคค่ะ

คุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงพร้อมให้ได้ฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายท้ายแล้วนะคะคุณเบนจี้นะคะเป็นทีมแม่ของโนนิวใช่ไหมก็แล้วพอเราเปิดเพลง Happy Family ไปใช่ไหมนำโดยโฟกัสซังนะคะก็เลยบอกว่าอะไรนะส่งเป็นรูปเป็นสติกเกอร์ของโฟกัสซังมาแล้วก็บอกว่าแอบชอบหลานข้างบ้านใช้คำว่าหลานข้างบ้านเพราะว่าอยู่คนละค่ายอยู่คนละตึกนั่นเองใช่ไหมโฟกัสซังก็คือฝั่งตึกเจมนั่นเองนะคะส่วนโนเนลนะคะก็คืออยู่ดูมันดีเนาะก็เลยบอกว่าแอบชอบหลานข้างบ้านนะคะโฟกัสซังน่ารักจังเลยนะคะมีคุณผู้ฟังอ่ะชอบเพลงของโฟกัสซังนะแต่ไม่เคยไปดูโฟกัสซังเลยบอกว่าถ้าไปดูน้องๆอ่ะจะโดนตกกว่านี้เพราะว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากเหมือนละพัดเองละพัดไม่ได้ชอบอะไรที่แบบที่แบบเป็นก็ต้องการ์ตูนแบบดิสนีย์มุ้งมิ้งเลยแต่เราพัดชอบโฟกัสซังเพื่อนทุกคนงงมากว่าแบบเออทำไมเราพัดชอบเลยไม่รู้เหมือนกันชอบอะไรที่ดูแบบกลมๆอ่ะเออแล้วน่ารักดีนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะทางด้านของ Apple ค่ะก็เปิดตัว Apple Music Hall สถานที่จัดแสดงดนตรีสดในลอนดอนนะคะแบบน่าจะเป็นแบบแลนด์มาร์คหมุดใหม่ๆเนาะกับการอยากไปชมที่นี่จังเลยอะไรเงี้ยนะคะ Apple นะคะก็เปิดตัว Apple Music Hall สถานที่แสดงดนตรีสดแห่งใหม่ใน Battersea Power Station นะคะเป็นโรงไฟฟ้าเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของลอนดอนค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตขนาด600ที่นั่งริมแม่น้ำเทมส์นะคุณผู้ฟังจุดเด่นคือให้บรรยากาศใกล้ชิดแบบฮอลล์เล็กแต่มีโปรดักชันระดับคอนเสิร์ตอารีนานั่นเองนะคะซึ่งมีหลังเวทีเป็นศูนย์โปรดักชันเต็มรูปแบบมีสตูดิโอบันทึกแล้วก็มิกซ์เสียง2ห้องบันทึกแบบมัลติแทร็กและมิกซ์นะคะซึ่งก็ไม่เข้าใจศัพท์แต่ก็น่าจะเจ๋งมากๆนะคะแล้วก็มีห้องควบคุมการถ่ายทอดโดยเฉพาะและถ่ายด้วย iPhone ควบคู่กับกล้อง

ัลบั้มระดับตำนาน Animal ของ Pink Floyd นั่นเองเนี่ยคุณผู้ฟังเนาะก็น่าสนใจมากเลยนะคะไหนเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะที่แบบเป็นอะไรเก่านะเห็นไหมอ่านไปไม่เกินเอาเป็นโรงไฟฟ้าเก่าแก่นะคุณฟังแต่แบบโอ้เป็นเอกลักษณ์เก๋มากสวยมากนะคะเป็นความใฝ่ฝันนะลอนดอนอยากจะไปเยือนถิ่นบิดป๊อป พูดถึงฝั่งลอนดอนกันนี่เลยวงนี้ก็มาจากอังกฤษเหมือนกันนะคะกับเพปค่ะนำเพลงของแฮร์รี่สไตล์นะคะหนุ่มอังกฤษเหมือนกันมาทำใหม่ในแบบของเพปค่ะ

0: Sunshine Radio, the best one hit music station.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

และนี่ก็คือ Into the Sun นะคะ BTS นั่นเองนะคุณผู้ฟังเนาะก็หยิบมาได้ฟังกันด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังส่งรูปหนังสือมาบอกว่าเป็นหนังสือที่ต้นอ่านก็คือ The Let Them Theory ใช่ไหมทฤษฎีปล่อยเขาเนี่ยแล้วพัดก็อ่านอยู่เหมือนกันเล่มนี้นะคะอ่านไปได้แบบส่วนหนึ่งแล้วเล่มหนามากเหมือนกันนะแต่ก็ชอบนะคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบอุ๊ยทำไมต้องอ่านพวกแบบ how to หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนอาจจะยี้หนังสือ how to อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันมีทฤษฎีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่บางคนก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วอันเนี้ยเราพัดก็รู้สึกเองเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วทฤษฎีหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดเลยอย่างเช่นแบบว่าทางศาสนานะเกี่ยวกับเรื่องของแบบการปล่อยวางการแบบถ้าเป็นทางคริสต์ก็จะเป็นรักและให้อภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อ่านหนังสือก็ดีนะเป็นการตอกย้ำคือบางทีเราคิดว่าเราเข้าใจดีแล้วอะแต่ถ้าเรามีคนมาแบบคอนเฟิร์มมันหน่อยแล้วก็มาตอกย้ำมันหน่อยว่าเฮ้ยเราควรคิดแบบนี้สิอะไรเงี้ยบางทีเราก็เหมือนเข้าใจแต่ทำไม่ได้อะเพราะอ่านหนังสือมันก็ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะกับเล่มนี้นะคะทฤษฎีปล่อยเขาหรือว่าThe Red Dem Theory นั่นเองนะคะเป็นเล่มสีเขียวๆแต่เราพัดเพิ่งได้หนังสืออีกเล่มนึงมาเป็นเล่มสีส้มเกี่ยวกับเรื่องของ Manifest นั่นเองนะคะเราพัดชอบฟังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Manifest มากใช่ไหมแล้วก็ฟังมาตลอดฟังบางทีอ่ะคลิปเดิมๆก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็เพิ่งได้หนังสือมาเมื่อวานเลยเพิ่งอ่านไปเมื่อคืนประมาณ 15-16 หน้านะคะแล้วก็เล่มแบบบางๆเองคิดว่าไม่นานก็น่าจะจบนะคะอ่ะใครอ่านหนังสือเล่มไหนหรือว่าเมนของเรานะคะศิลปินที่เราชอบอ่านเล่มไหนก็แนะนำกันหน่อยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะแนะนำการสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะ Index Living Mall พัทยาก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายนะคะชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะคุณผู้ฟังรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะรับพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตราค่ะแล้วก็ดูแลลูกค้าโครงการทางบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะรายได้แล้วก็สวัสดิการน่าสนใจเงินเดือนอินเซนทีฟมีค่าน้ำมันค่าเป้ากันขายทีมด้วยนะคะแล้วก็หากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันก็นี่เลยสอบถามแล้วก็สมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902566748นะคะ0982566748นะคุณผู้ฟังย้ำหมายเลขโทรศัพท์0982566748นะคะสอบถามได้เพิ่มเติมหรือว่าสมัครงานได้เลยนะคะกับที่ Index Living Mall พัทยาค่ะคนที่ผ่านมาในฟีดใน X ใน Twitter เสมอก็คือพีพีกริตนั่นเองวันนี้เล่นเพลงนี้ให้ได้ฟังนะคะกับ

ดูอะไรป้าปลุกคุณหน่อยสำหรับในช่วงบ่ายง่วงๆกลัวง่วงกันนะคะน้องเพชรบอกว่าอ่านค่ะแล้วพลดาเราพลเรามี2เวอร์ชันค่ะทั้งอังกฤษและฉบับภาษาไทยใช่เราพัดมี2เวอร์ชันเลยนะคะกับเลดเดมนะเพราะว่าผิดพลาดจากผู้ส่งใช่ไหมก็คือน้องเพชรนี่แหละสั่งให้แล้วก็สั่งเป็นภาษาอังกฤษมาขอบคุณมากจ้าแล้วก็เลยสั่งมาใหม่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็คือให้น้องยืมไปอ่านอยู่นะคะภาษาไทยก็อ่านไปได้เยอะมากเหมือนกันนะเราพัดก็มั่นใจว่าตัวเองอ่านหนังสือซ้ำแต่เรารู้เลยว่าการโฟกัสของเราสมาธิของเรามันสั้นขึ้นมากเมื่อก่อนเราพัดว่าเราพัดอ่านเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้ในประโยคเดิมๆเราพัดกลับไปอ่านแบบ 3-4 รอบอ่ะมันไม่ได้ใช่ประโยคยากขนาดนั้นทำไมต้องแบบเข้าใจยากแล้วกลับไปอ่านอ่ะแล้วคุณฟังถามหน่อยว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมที่ต้องอ่านออกเสียงเบาๆนิดนึงแบบงึมงำถึงจะเข้าใจเมื่อก่อนไม่เคยสังเกตตัวเองเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นแบบอ่านหนังสือแล้วก็แบบอยู่ใครสักคนเขาทักว่าถ้าไม่แบบงึมงำไม่ออกเสียงมานิดนึงอ่ะจะไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ก็เลยเพิ่งรู้ตัวเองว่าอ๋อเป็นคนอ่านหนังสือออกเสียงไม่ได้ออกเสียงดังๆแต่แบบขอให้ออกมานิดนึงประมาณนั้นนะคะมีใครเป็นไหมใจอ่านในใจโอ้ยเก่งมากเลยค่ะพอดีว่าคุยกับคุณการอยู่นะคะกับเรื่องของหนังสือใช่ไหมก็บอกว่าไปชอบหนังสือมานะคะชอบฟากฝั่งของญี่ปุ่นใช่ไหมมีบ้างเหมือนกันเราพัดก็มีบางเล่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการทิ้งของอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเหมือนกัน

0: Shine Radio, the best one hit music station.
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ตอนรับดีเจฟีมาก็บ่นว่าหนาวเพราะว่าหนาวใช่ไหมในสตูเราหนาวมาตอนนี้นะคะ
3: มันหนาวมา
2: 2-3 วันเนาะ
3: เออใช่ครับ
2: ในสัปดาห์นี้เลยนะคะ
3: ในสัปดาห์นี้หนาว
2: เพราะอากาศข้างนอกก็เย็นด้วย
3: ครับผมแต่ว่าต่อให้อากาศข้างนอกร้อนน่ะที่นี่ก็หนาว
2: ก็เย็นเออมันหนาวเมื่อวานหนาวจนแบบเจ็บแบบเขาเรียกนะกล้ามเนื้อใดๆอะไรอย่างเงี้ย
3: เอ้ยรู้สึกเหมือนกัน
2: ใช่ไหม
3: เวลามันหนาวมากๆมันจะแบบข้างในอ่ะ
2: เออมันเจ็บเข้าไปข้างในอ่ะแบบต้องเดินออกไปข้างนอกเมื่อวานนะไปนั่งพักแป๊บนึงแต่หลบนานก็ไม่ได้เดี๋ยวติ๊กต็อกไม่สบายใจ
3: มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราขี้หนาวแหละเออ
2: เออใช่ขี้หนาวด้วยแล้วก็แต่มันเย็นนะคะอ่ะแต่แอร์เย็นดีละว
3: ัน
2: น
3: ี้
2: มีอะไรมาคุยกัน
3: วันนี้เป็นเรื่องของบทเพลงคลาสสิกเป็นอีกหนึ่งตัวยาที่ดีที
2: ่
3: แบบเออก็จะสามารถที่จะใช้บำบัดในผู้คนที่แบบ อยากจะฟังอะไรแบบสบายๆก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่ทว่าทำไมเพลงคลาสสิกก่อนนอนนี่ถึงเป็นยานอนหลับชั้นดีนะฮะจริงๆมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะกลไกแรกครับก็คือการซิงโครไนซ์กับคลื่นสมองคือมันจะเป็นเบรนเวฟเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งในทางประสาทวิทยาในเพลงคลาสสิกนะฮะที่มีท่วงทำนองช้าแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยเหนี่ยวนำคลื่นสมองที่กำลังตื่นตัวแล้วก็ว้าวุ่นนะฮะให้ทำงานช้าลงสมองจะเกิดกระบวนการสอดคล้องกับการประสานกับคลื่นเสียงแล้วก็เปลี่ยนเข้าสู่คลื่นที่ผ่อนคลายก็คืออัลฟาเวฟนะครับซึ่งก็เป็นกลไกเบื้องต้นของการเข้าสู่ห้วงนิทราเออนะครับประมาณนี้ในขณะที่กลไกที่สองเนี่ยเสียงหรือว่าปรากฏการเสียงสะท้อนกับจังหวะหัวใจก
2: ็
3: คือฮาร์ดเรทเรโซแนนซ์ที่60 BPM คุณเคยเห็นแบบเขาทำเรื่อง BPM ไหมมันเป็นจังหวะม
2: ัน
3: จะเป็นบีทอะไรเงี้ยสมมติว่าเวลาเราตื่นเต้นหรือว่าแบบใช้ออกกำลังนิดหน่อยเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ประมาณ100นึงถ้าสมมติว่าแบบโซน2อะไรเงี้ยที่เขาว่ากันเนี่ยก็จะประมาณสัก120 130อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะมีให้ฟังแบบเพลงบางเพลงก็จะออกแบบมาโดยบีทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี
2: ้
3: เวลาฟังแล้วแบบเวลาวิ่งแล้วมันก็จะสนุกสมมติแบบเวลาเราเซิร์ชใน Spotify คุณผู้ฟังสมมติว่าเป็นplaylist running มันก็จะมี
2: ระบุไว้
3: มันก็จะมี category ออกมาว่าประมาณแบบ120 BPM อะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเรารู้สึกสบายๆอ่ะมันก็จะอยู่สักประมาณ60นิดๆถ้าสมมุติว่าบางคนเวลาจะนอนหลับอะไรเงี้ยก
2: ็
3: อาจจะอยู่ที่60หรือว่า50ปลายๆของผมเนี่ยจะอยู่ที่สัก50ปลายๆ60ประมาณนี
2: ้
3: ทีนี้เนี่ยความเร็วจังหวะหัวใจมันก็จะไปอยู่โซนนั้นแหละนะครับก็คือต่อนาทีนะฮะซ
2: ึ่
3: งก็สอดคล้องกับอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ขณะพักผ่อนก็เป็นrating heart rate นะฮะก็คือร่างกายก็จะเกิดกลไกเรียนแบบจังหวะนี้โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเพลงอะไรประมาณนี้ครับส
2: ่
3: งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงแล้วก็ลดความดันโลหิตได
2: ้
3: กลไกที่3ก็คือสับสวิตช์ระบบประสาทแล้วก็ลดฮอร์โมนความเครียดนะฮะก
2: ็
3: คือเป็นคลื่นเสียงที่นุ่มนวลต่อเนื่องช
2: ่
3: วยยับยั้งการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกนะฮะที่ควบคุมความเครียดพร
2: ้
3: อมกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกนะฮะก็คือเป็นโหมดพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายหน่อยนะฮะส
2: ่
3: งผลให้ระดับคอร์ติซอลนะฮะในเลือดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เปิดทางให้ต่อมไพเนียลหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเพื่อที่จะเร่งกระบวนการนอนหลับได้ดีการฟังเพลงคลาสสิกก่อนนอนวันละ30ถึง45นาทีไม
2: ่
3: ใช่เพียงสุนทรียภาพทางศิลปะแต่ทว่าก็เป็นกระบวนการครับบำบัดทางสรีระนะฮะวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดความหน่วงในการเข้านอนนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาการหลับลึกลดปัญหาการตื่นกลางดึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนก็ นะลองดูนะคะก็เป
3: ็
2: นอีกหนึ่งวิธีเนาะหลายคนก็ใช้วิธีการต่างกันนะคะ
3: ใช่แล้ว
2: ทางที่ดีก็ขอให้ทุกคนนอนหลับดีๆกันทุกคืนนะคะเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจฟิล์มนะคะแล้วพัดมาพรุ่งนี้11โมงเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวไปหลบความเย็นแล้วก็ไปทานมื้อกลางวันก่อนคุณผู้ฟังก็อย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะมีความสุขกับวันพุธสวัสดีค่ะ

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
1: ์เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชั้นแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

และนี่คือหลากหลายเพลงครับที่คุณช่วยเลือกเข้ามาในต้นชั่วโมงนะฮะหนึ่งงานใจ25 hours นะฮะนี่คือฤดูกาลนะครับคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับเหมาะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้มากเลยนะฮะเลือกว่าหลายพื้นที่สำหรับบ่ายนี้น่าจะฝนตกหนักมากๆเลยนะครับพัทยาจะเริ่มซาๆแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าในช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงๆนะฮะตกหนักมากครับผมว่าน้ำก็จะมีความรอระบายในหลายพื้นที่ทีเดียวครับก่อนหน้าคือหนึ่งงานจะมีการเทรนเนอร์ครับแล้วก็ได้จอเลเจนด์มาร่วมงานด้วยแล้วก็เพลงที่คุณช่วยเลือกนะครับกับฤดูที่แตกต่างจากพี่นพพรชำนินะสวัสดีครับวันพุธกลางสัปดาห์ในช่วงเวลาหลังบ่ายสองโมงกับฟิล์มมินิสัญชัยเรดิโอกู๊ดไลฟ์กู๊ดมิวสิกนะครับดูรายการต่อเนื่องจากคุณละพัฒน์นะแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งต่อครับอยู่เป็นเพื่อนในชั่วโมงการทำงานในช่วงบ่ายแล้วก็ส่งคุณกลับบ้านเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันเวลา4ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังครับช่วยเลือกเพลงได้ทั้งไทยและก็สากลส่งหาฟิล์มได้ทาง LINE Official ได้เลยครับต้นชั่วโมงนี้กับคุณด้วยกับทางทองมาเงินไปนะครับที่นี่เองก็แน่นอนครับรับขายฝากทองเราแนะนำมาตลอดเลยนะครับใครที่กำลังมองหาเงินทุนแล้วก็ต้องการเงินหมุนทันใช้นะครับแค่มีทองก็มีเงินแล้วมาฝากขายทองที่นี่ได้ครับเขารับขายฝากทองนะครับ50สาขาทั่วประเทศเลยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับชื่อเดียวจำง่ายกับทองมาเงินไปครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงครับแล้วก็เป็นคุณผู้ฟังของสัญชัยอยู่แล้วก็จะมีโปรโมชั่นมาให้นะครับนั่นคือเรียกว่าคุณจะได้รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 นะครับลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน30กันยายนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน้าร้านทองมาเงินไปทุกสาขาได้เลยครับหรือ LINE @ ทองแม่ THONGMA ได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับในเรื่องของกิจกรรมนะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ครับเรามีนัดกันสำหรับสายแดนซ์นั่นคือซุมบ้าแดนซ์คลาสนะครับที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เล็ตนะฮะวันนี้ครับพุธที่23แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก1ครั้งในวันที่30กันยายนนะครับในช่วงเวลา 1:00 ถึง 2:00 นะครับเต้นสนุกออกกำลังกายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยที่มารีนามาร์เก็ตนะครับแล้วก็ตลอดเดือนนี้สำหรับใครที่เป็นสายช็อปนะจะมีคาแรคเตอร์สตูดิโอนะครับช็อปเสื้อโคซี่ฟีลรุ่นพิเศษนะครับพร้อมเลือกติดแพชนะครับคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel Disney Universal Studio นะครับ Squid Game และอีกมากมายที่ลานโปรโมชั่นชั้น1หน้าฟู้ดพาร์คนี้เลย

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะอัปเดตกันในชั่วโมงนี้หน่อยนะครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราครับนั่นคือศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีนัดกันนะฮะพฤหัสวันดีที่24เนี่ยเราก็จะมีการชวนคุณผู้ฟังครับมาบริจาคโลหิตคืนชีวิตไปด้วยกันนะครับโครงการของเราจัดต่อเนื่องตลอดเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่จะจัดขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 17:00 น.ครับเลือด1ถุงของคุณนะก็อาจจะเป็นความหวังแล้วก็โอกาสที่ดีในการมีชีวิตต่อได้ของใครอีกหลายคนครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีและซันชายเรดิโอนะครับชวนทุกคนเลยนะพรุ่งนี้เจอกันชั้น4นะครับเดี๋ยวคุณรภัทรดาแล้วก็พี่แบงค์กฤตก็จะไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะไปเจอได้เลยนะครับใครสนใจก็แวะไปนะฮะอันนี้มาบอกบุญครับเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเบรกครู่นึงกลับมาช่วงหน้าอัปเดตเพลงใหม่กันครับ

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
6: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ตอนนี้ในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงหลังครับบ่าย 2:00 น. กับ 37 นาทีนะฮะแน่นอนว่าก็จะเป็นช่วงของชั่วโมงแรกครับที่เราก็จะมีช่วงเวลาของการแนะนำเพลงใหม่นะ Sunshine New Release กับฟิล์มนะครับวันนี้เป็นเพลงหนึ่งนะฮะปกติเราก็จะรู้จักต้าอู๋แล้วก็รู้จักออฟโรดใช่มั้ยช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ฟังเพลงต้าอู๋เลยใช่มั้ยครับไม่ใช่สิเราน่ะฟังแต่เพลงต้าอู๋กันมาใช่ไหมฮะเราก็จะห่างหายจากเพลงของน้องออฟโรดกันทพลนะฮะล่าสุดวันนี้ครับผมมีเพลงของออฟโรดมาฝากครับเพลงนี้มีชื่อน่ารักเลยเชียวครับชื่อเพลงว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอ

นี่คือหนึ่งงานจากออฟโรดกันตพลนะฮะฉันไม่รู้ชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอนะครับคำโปรยของเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกครับไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เธอประทับใจดีแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเธอเนี่ยฉันพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะทำให้เป็นความรักแบบตั้งใจดีตั้งแต่ชื่อเพลงเลยครับอีกหนึ่งงานที่คุณช่วยเลือกเข้ามานะครับ

หนึ่งงานจากน้องโอบนิธินะฮะนี่คือเจ้าของรอยยิ้มนะฮะก็ Brightest Sky ครับเป็นหนึ่งเพลงใหม่ที่แนะนำในช่วงนี้แล้วก็คุณก็ขอเข้ามานะจริงๆเพลงนี้ขอเข้ามาทุกวันเลยนะตั้งแต่เพลงนี้ปล่อยนะครับคือด้วยฐานะของการเป็นนักจัดรายการเนี่ยเราก็จะได้เห็นแหละว่าเพลงไหนศิลปินคนไหนเวลาปล่อยเพลงใหม่มาแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแมททันทีอ่ะคือหมายความว่ามีคนรอผลงานมีคนติดตามมีคนจะมาขอเพลงแน่ๆอะไรเงี้ยครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องโอบนิธิเนี่ยแหละครับที่ปล่อยมากี่ซิงเกิลผมก็จะได้รับรีเควสต์จากคุณผู้ฟังตลอดเลยนะครับอีกหนึ่งวงก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือ One and Dove แต่ว่าครั้งนี้ One and Dove เขามาพร้อมกับพี่เมื่อยแล้วก็พี่บอล นะครับก็คือจากสครับนั่นเองนะฮะกับความสับสนวุ่นวายเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีครับ

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
2: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
1: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
2: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.canterybay-sriracha.com
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
4: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

และนี่คือหนึ่งงานล่าสุดจากเจมี่มิลเลอร์นะครับนี่คือ Baby Doll ครับก็แน่นอนนะเพลงใหม่จากศิลปินคนนี้นะครับหยิบมาแนะนำในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกครับขอบคุณด้วยในชั่วโมงนี้กับสุภาลัยเซนครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนนะฮะคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับที่ออกแบบให้ทุกวันได้สนุกในทุกเซนเลยนะครับราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทครับราคาดีมากครับแล้วก็ห้องใหญ่อยู่สบายนะคือสุภาลัยนี่ใครเป็นลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่าอย่างคอนโดเนี่ยเขาจะให้พื้นที่เยอะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยครับเริ่มต้น 31.5 ตารางเมตรนะครับถึง65ตารางเมตรเลยจะอยู่เองก็ฟินนะฮะลงทุนก็ได้นะครับตอนนี้ก็พรีเซลแล้วนะติดต่อได้เลยครับจะไปเยี่ยมชมหรือว่าจะลองสอบถามในเรื่องของรายละเอียดครับ1720หรือจะเป็น www.supalai.com ก็ได้นะครับชั่วโมงนี้ยังคงมีเพลงใหม่คุณผู้ฟังเพลงใหม่น่าสนใจหลายเพลงเลยอ่ะจะเลือกหยิบมาแนะนำในช่วงปลายชั่วโมงเนี่ยมันก็เลือกยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะมีสักเพลงที่ช่วงเนี้ยเวลาเล่นไปแล้วคนชอบต้องเป็นเสียงนี้ครับซินซิงกูล่าชื่อเพลงว่าขอบคุณนะฮะ

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะครับหนึ่งงานจากน้องเติ้ลมัติมันแล้วก็ First One นะครับนี่คือกลิ่นฝนนะฮะหยิบมาเล่นให้ครับเป็นหนึ่งงานที่ Request เข้ามานะครับไป3โมงกับ18นาทีครับกับฟิล์มในชั่วโมงที่2เดี๋ยวชั่วโมงนี้มีเพลงใหม่หลายเพลงเลยครับช่วงนี้ศิลปินปล่อยเพลงใหม่กันเยอะเลยนะครับคุณผู้ฟังมีไปได้ฟังเพลงไหนที่เป็นเพลงใหม่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยนะชอบเพลงนี้ก็แนะนำได้นะครับอย่างวันนี้มีคุณผู้ฟังนะครับ Request เพลงของส้มมารีมาโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตเพลงของส้มมารีด้วยแล้วรวมถึงศิลปินคนอื่นด้วยนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างติดตามฮะ

หนึ่งงานล่าสุดจากทิลลี่เบิร์ดครับนี่คือแค่หายไปหรือว่าก่อนนะฮะคุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามาครับเป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาเลยนะครับพอลองไปอ่านข้อมูลเพลงเนี่ยเพลงนี้นะฮะทิลลี่เบิร์ดบอกว่าเป็นบทเพลงของคนที่คิดถึงความทรงจำครั้งเก่านะฮะจนอยากย้อนเวลากลับไปในวันที่ไม่เคยรู้จักกันนะครับเพราะว่ายิ่งพยายามที่จะลืมเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดถึงเท่านั้นถ้าเลือกได้ก็อยากที่จะลบความทรงจำออกจากใจไปเลยครับไปสู่วันที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะก็เลยนึกถึงเพลงหนึ่งครับเป็นงานจากวรกมลซาเตอร์หรือว่าเจฟเพลงนี้ชื่อว่าฉันก่อนเจอเธอครับ

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง
1: 3 2 1ไปทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง
1: hey, ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง
2: วันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังนะฮะวันนี้โดนแซวเลยนะคุณผู้ฟังจริงๆอะผมเข้าใจว่าวันนี้ผมจะต้องสัมภาษณ์คุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จหรือเปล่านะวันพุธกลางสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดูปฏิทินแน่ผมก็จำผิดซะเองนะครับจริงๆแล้วสัปดาห์นี้วันพุธสุดท้ายคือ30นะฮะเราก็เข้าใจว่าเอ๊สัปดาห์นี้มันวีคสุดท้ายหรือเปล่านะ

เออบางคนก็อาจจะรออยู่ว่าจะแบบเออเดี๋ยวมีสัมภาษณ์คุณหมอสรุปวีคหน้านะครับวีคหน้านะนะครับอดใจรอนิดนึงนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ HIV นะฮะก็ต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถ้าใครตามข่าวนะครับเราก็จะพบข่าวนะในสำนักข่าวต่างๆก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างครับว่า HIV เนี่ยเขากลับมาระบาดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในฝั่งเชียงใหม่เองนะครับก็น่าสนใจว่าเราจะมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักเรื่องนี้ไปในปี2026เนี่ยด้วยกันยังไงบ้างในมุมไหนบ้างก็ติดตามในวีคหน้านะครับมายิงทีเซอร์ด้วยคำพูดไว้ก่อนเนื่องจากว่าจำผิดวันนะฮะสวัสดีหลายข้อความทาง LINE Official ด้วยนะครับก็มีทักทายเข้ามา request เพลงนะครับบางคนได้ฟังเพลงแล้วนะครับบางคนก็ส่งคะแนนเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นการโหวตเพลงของศิลปินที่เรารักแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บคะแนนให้นะครับเพลงใหม่ยังคงถูกแนะนำอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่คือ1เพลงที่เพิ่งส่งมาเลยครับเป็นงานจากกวินดูวาวแล้วก็ได้วีวีเลตวอเทียมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับเคยหยิบเพลงนี้มาแนะนำในช่วงแนะนำเพลงใหม่ครับคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหใครพา2คนนี้มาเจอกันเพราะว่าลงตัวมากๆครับอย่ามากกว่าฉันก็พอ

ชอบเพลงนี้ก็ส่งคะแนนให้กับกวินดูวาวแล้วก็น้องวีได้นะครับอย่ามากกว่าฉันก็พอนะฮะเพลงใหม่ที่ช่วยเลือกเข้ามานะครับทาง LINE Official มีคุณผู้ฟังบอกว่าไหนๆก็เป็นวันพุธและขอวันพุธสุดเศร้าสักหน่อยได้ไหมล่ะโอเคผมอนุญาตให้เศร้าแค่2เพลงเท่านั้นนะหลังจากนี้ถ้าใครมีเพลงที่เป็นมูดโทนสนุกขึ้นหน่อยส่งหาได้นะครับส่วนนี้คือเพลงเศร้าจากเชอรี่ครับเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว

0: Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ช่วงนี้ดูรายการต่อในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะฮะใครที่กำลังจะเลิกงานเดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยกันนะฮะ On the way วันนี้หลังเลิกงานขึ้นรถแล้วอยากที่จะมีเสียงเพลงของใครอยู่บนรถพาตัวคุณกลับบ้านครับส่งหาฟิล์มได้ครับทั้งไทยแล้วก็สากลแบบนี้เลยนี่คือหนึ่งงานจาก Somber กับ Back to Flintเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ด้วยกันในช่วงของ SF No Hell Now Showing ด้วยครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
1: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gosuko Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

จาก Blissonic ครับแต่เจ้าหญิงคนต่อไปทุกคนด้วยนะฮะนี่คือหนึ่งงานที่ช่วยเลือกเข้ามาทาง LINE Official จากชั่วโมงก่อนหน้านะครับก็เป็นหนึ่งเพลงที่ชอบมากๆเหมือนกันนะเพลงนี้แล้วก็ยังคงจำมิวสิกวิดีโอที่เป็นแอนิเมชันได้อยู่เลยนะจำได้ว่าตอนที่ดู MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอนี่โหตราตรึงนะฮะคือดูเพลินนะลายเส้นอะไรประมาณนี้19นาทีหลัง4โมงเย็นชั่วโมงนี้จะเป็นการลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ด้วยนะครับคำถามของเราไม่ยากเลยครับตามหาให้เจอว่าBrad Pittเนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพพยนตร์เรื่องอะไรมี2ช้อยนะ SF ข้อ A แล้วก็ SF ข้อ B ครับใครอยากที่จะดูโจทย์แล้วก็ลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์จากทาง SF ไปด้วยกันสามารถไปดูโจทย์ได้ครับในช่องทาง Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand ได้เลย

และนี่ก็คือเพลงที่ช่วยเลือกเข้ามาครับ Dancing จาก Musketeer นะฮะก่อนหน้าคือ Per Peach ที่ได้มาfeaturing กับลิปตานะฮะก็ขออนุญาตรักนะครับกลับบ้านด้วยกันด้วยมูดแบบนี้ฮะหนึ่งงานที่เพิ่งส่งมาเลยรักไม่ไหวแล้วโว้ย

0: โจอี้ภูวศิษย์ก็ยังคงความม่วนนะฮะนี่คือรักไม่ไหวแล้วโว้ยหนึ่งงานที่คุณช่วยเลือกแล้วก็ส่งเข้ามานะครับจัดให้เรียบร้อยอยู่ในชาร์ตด้วยนะเพลงนี้ยังคงส่งคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเลยส่วนตอนนี้มาทบทวน5เพลงที่เป็น Top of the Week
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Plus ศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะขอบคุณด้วยกับไทยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คครับซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลมาตลอดเลยเรื่องของการรายงานชาร์ตในทุกสัปดาห์ Sunshine Top 20ครับแล้วก็ Top of the Week แบบนี้ในทุกช่วง DJ ด้วยนะรวมถึงโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับกันยายนนี้นะครับพาร์คศรีราชาเนี่ยจ่ายเพียงแค่ 1,599 บาทก็เอาอยู่แล้วครับรายละเอียดนี่ก็คือจะมีห้องที่เริ่มต้นนะครับอย่างสตูดิโอไทป์ 1,599 บาทแล้วก็ดีลักซ์1,899 บาทนะครับทั้ง2ห้องไทป์นี้นะครับก็จะได้อาหารเช้าสำหรับ2ท่านด้วยนะครับจุดเด่นก็คือที่นี่พักสบายทำเลดีครับใจกลางเมืองศรีราชาเลยเดินทางง่ายมากที่จอดรถเรียกเรียกว่ารองรับเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีบริการรถกอล์ฟรับส่งในโซนศรีราชานครด้วยนะเดี๋ยวนี้เฉพาะจะมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับรีบกดได้เลยจองได้ตลอดเดือนกันยายนนะครับสอบถามเพิ่มเติมสำหรับห้องพักหมายเลขคือ038328600หรือ0863260257นะครับหรือว่าจะออนไลน์ที่อีเมลนะครับ reservation@hotelpacificpark.com ได้เลยเดี๋ยวเบรกครู่หนึ่งแฮกกลับมาช่วงหน้าหนึ่งงานล่าสุดจากบิลกินครับช่วงหน้ากลับมาเช็คลิสต์ด้วยกันกับเพลงนี้จากบิลกินพุทธิพงศ์นะครับ

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้

0: อาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลต The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลตใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaได้เวลามาชวนไปดูหนังแล้วครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing เรามีตั๋วมาแจกนะฮะบางคนนะก็บอกว่าอย่าเรียกตั๋วสิมันดูเชยจังเลยอ่ะให้เรียกว่าบัตรชมภาพยนตร์ได้ไหมอ่ะได้มาลุ้นบัตรชมภาพยนตร์กันครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing นะโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์นะครับและ SFX Cinema World Class Cinema สัปดาห์นี้มีฟรีฟิล์มจะชวนไปดูภาพยนตร์3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือหัวใจผจญภัยนะครับ Heart of the Bliss นะฮะก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีแอดเวนเจอร์ระทึกขวัญนำแสดงโดย Brad Pitt นะฮะมีเจเคซิมอนแอนนาแลมแล้วก็กำกับโดยเดวิดเอเยอร์เขาฉายในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องที่2คือ Resident Evil นะครับแล้วก็เรื่องที่3คือ Crayon Shinchan คำถามของเราไม่ยากเลยครับถามว่าแบรดพิตต์เนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไหน SF ข้อ A นะครับหัวใจผจญภัยแล้วก็ SF ข้อ B นะครับเสียงเครียดจากโพรงภัยนะครับเลือกคำตอบได้แล้วสามารถที่จะส่งคำตอบมาได้ทาง LINE Official ได้เลยนะครับเลือก A หรือ B ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อนะครับส่งมาทาง LINE เดี๋ยวฟิล์มลงทะเบียนให้ครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema
0: แล้วเดี๋ยววันศุกร์นะครับจะมาเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับ5ท่านด้วยกันนะฮะเราจะแจกเนี่ยรางวัลละ4ใบครับให้ไปดูภาพยนตร์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ได้เลยลุ้นกันเยอะๆครับเดี๋ยววันศุกร์ฟิล์มมาเฉลยขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงแรกกลับบ้านด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับตามต่อในช่องทางออนไลน์นะจะมีทั้งเว็บไซต์ครับ sunshinefm.com นะฮะก็ยังคงออนไลน์ด้วยกันได้หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดได้ฟรีนะไม่ว่าจะใช้ Android หรือ iOS ซึ่งชื่อเดียวกันกับทาง TikTok Live ของเรานะครับนั่นคือ Sunshine Radio Thailand นะครับเสิร์ชแล้วก็เข้ามาฟังแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจากอาโกด้าและทราเวลโลกาและห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
6: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาติไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook

0: ชาย
1: หนึ่งเพลงที่ไม่อยากเป็นแค่น้องชายของออนนี่นะครับนี่คือหนึ่งงานจากเด็กๆบ้านบัสครับนี่คือแค่น้องชาย Brother Zone นะเพื่อนเป็นงานที่เด็กๆบ้านบัสนะก็ได้ The Toy ท่านว่าบุญสูงเนินครับมาแต่งเนื้อร้องแล้วก็เป็นโปรดิวให้กับเพลงนี้ด้วยนะก่อนหน้าครับหนึ่งงานที่ช่วยเลือกเข้ามาทาง LINE Official นะครับบอกว่าหลังเลิกงานขอเพลงเป็นเพราะฝนนะครับจาก Polycat แล้วก็มีคุณอ้อมนะช่วยเลือกงานรอจาก Slot Machine นะครับจัดให้เรียบร้อยตอนนี้ในช่วงเวลาหลัง 5:00 นกับ15นาทีนะครับมีอีกหลายเพลงเลยที่เราจะกลับบ้านด้วยกันในช่วงเย็นนี้

นี่คือหนึ่งงานจากชินชินวุฒินะฮะก็จีจูเนียร์คุณผู้ฟังมีใครจำได้บ้างครับก็เป็นหนึ่งเพลงนะฮะที่หยิบมาเล่นให้ต่อจาก Black Heart นะคุณผู้ฟังครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเพลงครับได้เพลงนี้มาจากไลฟ์ TikTok ของเราเมื่อสักครู่นี้นะฮะหนึ่งเพลงจากพี่เมย์พี่บอลนะครับหลังจากที่มีโอกาสได้อัปเดตเพลงใหม่ที่ร่วมงานกับ One and Drop ชั่วโมงนี้มีคนคิดถึงเพลงนี้นี่คือทุกอย่างครับ

หนึ่งวงที่เป็นความสุขของหลายคนเสมอครับนี่คือสครับนะฮะพี่เมย์พี่บอนไม่ได้ดูคอนเสิร์ตของสครับนานมากแล้วนะฮะไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขายังใส่ชุดเอี้ยมเป็นหมีขึ้นไปร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะครับนี่คือทุกอย่างนะคุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาทาง TikTok Live บอกว่าเวลาฟังเพลงนี้ทีไรเนี่ยมันก็เหมือนเวลาจะไปจีบใครสักคนฟังแล้วมันฮึกเหิมฮะมาตอนที่หนึ่งเพลงดีกว่าวงนี้เราไม่ได้เห็นผลงานของเขาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น อีกหนึ่งวงที่น่าจะมาอัลบั้มเดียวหรือเปล่าครับแล้วก็ผลงานก็ดีนะมันก็มีความเป็นอะไรใหม่ๆในสมัยนั้นภาษงภาษาดนตรีพาออกทะเลหนึ่งเพลงครับกับปรัชญาบางอย่างที่ชื่อว่าอย่าอยู่อย่างอยาก

0: Why Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: แค่เขาขอที่ก็อยู่ตรงนั้นแต่ในฉากก็จำ
2: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจึ้งพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช็อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช็อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต
4: We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
5: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
4: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
6: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
4: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโทรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
7: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
8: สายๆนัดคุยงานต่อ
7: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
8: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
7: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab A Bike Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
8: Grab A Bike Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: รักนั้นคงจบไป
1: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกรฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3ทุ่มแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab Abai Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
2: Enjoy the day, enjoy the music

0: งพี่พ่อให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุ Sunshine Delight 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
3: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุ Sunshine Delight 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Radio, Good Life, Good Music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music Sunshine
4: Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
1: ทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
1: ทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

รอยยิ้มที่เห็นว่าเหมือนสนุกจริงๆแล้วมันสงัดแต่กองสงบทำตัวสง่าให้คนสยบคำเศร้าสลดอ่อนแอไม่ได้จึงใจพ่ายใครมองไม่ดีก็มองได้ก็เรานั้นเป็นผู้ชายอย่าปล่อยให้ใครนั้นเห็นน้ำตา

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์